0: ผมได้ผิดสังเกตนะครับถ้าสามารถทวงทั้งครั้งนะครับของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน้านะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกับร่วมกับสังเกตการ6,628ในกรุงเทพมหานครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการทุกความเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
1: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากเมืองกาญจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะมา cover ไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงพอท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเรื่องสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ ปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166 application OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขาคงเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ในการเสนอแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันเวลาจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
3: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโด ยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสล้างผิดกฎหมายผ่าน LINE @ชาฟี่ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเรือลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประณามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
3: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลลาห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมืออีกกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
2: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮายอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขา Cross Countryในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
5: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาชิงชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลส และเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลด้วยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2หลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้า

0: ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง

0: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
3: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมติ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนอย่างหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันล่ะครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศ แล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนแล้วครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ขกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3 เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: Bangkok

0: โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบวตมาเราใช้สิทธิ์โหวต
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
6: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาท่านตีเขาบอกเราเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมมาก็รอตรงนี้อยู่
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
6: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนผมก็อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึงสองเดือนสามเดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี้ท่านนายกท่านนุชเดชเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลเซียแล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั้นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมือเพิ่มเติมไปลักษณะมากกว่าครับ
5: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
4: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
8: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจะเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะแล้วก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเลยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ปูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
7: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
8: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกันจุ้งกันจริงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
7: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดเป็นปักผม ต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
10: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถสิ่งดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านขอซิมบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
9: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรหมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
12: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกูนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
11: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: ประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่างวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมนะถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธญาณ นั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่2เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่3เสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่3ขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบ เราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตก็ทั้งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหม ม่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้ง ได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกกับเพียรไหมโยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจ

วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพร้อมต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะประสบเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่ง

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนน้ำพระทัยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป

0: ยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการก่อกำเนิดโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมาน้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์องค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จักออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวองค์เจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของ ที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊แล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างก็ได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรทัศน์ทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลุ่มใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจ่าโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลขอขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลขอขันที่ศูนย์การจัดการภัยพิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลขอขันเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องฝึกเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆให้ให้เพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดภัยเรื่องพระองค์ก็รับสั่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ให้ได้ช่วยซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแล้วก็สสน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆจากนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนมันสูงแต่บ้านก็จะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับพระองค์ก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังทีพแล้วหรือเปล่าพระองค์ก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้พระองค์ก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนพึ่งพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณสักเกือบ4กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10กว่านายเนี่ยที่วิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกถุงยังชีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านเนี่ยห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังก็บ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผมยังจำได้ดีเลยว่าเพราะว่าการที่พระองค์เสด็จทางนั้นเนี่ยวิ่งเสด็จทางนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ไม่มีชาวบ้านไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านชาวบ้านก็ตกใจบางคนก็ประมาทจนทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จะยกมือไหว้ถามชาวบ้านบางคนคนแก่ครับเขาตกใจเขาประมาทเขาลืมยกมือไหว้เช้าขึ้นมาเขานึกได้เขาเลยอยากให้ผมพาไปหาท่านนายอำเภอว่าที่เขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาตกใจเขาประมาททำอะไรไม่ได้นะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายเลยยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอข้อปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์ควบวัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะครับให้ลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงฟางข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับฟางข้าวก็ปลิวมาทางตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางครับนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับแล้วพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับรองว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะครับต้องเรียนว่าต้องขอบคุณนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอเจ้าอวดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ก็พระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยวัดชุมชนเพื่อนเมืองป่าแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานคามพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการภัยพิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานคามพระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านนะครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์อ๋อๆพระองค์ก็ถอยแล้วพระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมว่าพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นช็อตเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายว่ารูปครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านกระโดดพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องภัยวิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยฝึก

านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: ายการคนของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
2: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
1: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา5นาฬิกาทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 น.วันนี้
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 นของวันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ารถทุกท่านครับกับปพกันอีกคือเก่าครับในรายการวิทยุอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการวิทยุปมช.อยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพ่วงท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยมอบให้ผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครูสุพันนีคู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงร่วมกันดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องวันนี้วิทยุการบรรจงเมืองแย่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาในการดำเนินรายการมื้อนี้นะครับเนาะเรามาพอกันมื้อนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีเมื่อเมียเป็นเดือน8มาแล้วครับแล้วเดือน8 2ข้างหน้าก็สิเป็นมื้อเข้าพรรษาเนาะครับเนาะมาเบิ่งครับในรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวมีหัวข้อข่าวจาก OIC นะครับจากส่วนกลางมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอาทิตย์สวยๆในจักหน่อยเนาะครับเนาะกับสิมาพอกับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวนะครับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวกับสินำข่าวต่างๆนี่แหละครับมาบอกพี่บอกน้องเฮาเนาะครับเนาะพี่น้องเฮามีเรื่องเล่าข่าวข่าวอันใดที่สิแจ้งกะแจ้งมาได้นะครับครับรายการวิทยุอปมช.เปิดโทรศัพท์กับเบอร์เก่านะครับ0926633523เป็นเบอร์ที่มีส่วนร่วมในรายการเป็นประจำนะครับเมื่อนี้ผู้ขาเข้ารายการผู้เดียวสืบเนื่องจากคุณครูสุพันนีนะครับคุณครูสุพันนีเนี่ยเพิ่นเข้าอบรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะตอนนี้ในเรื่องของการศึกษาเรื่องของนโยบายอีหยังต่างๆนี่ครับรัฐบาลก็พยายามสิปรับปรุงเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการเน้นเรื่องของคุณภาพของการศึกษานี่แหละครับแล้วก็ให้สอดคล้องตามบริบทของประเทศเฮาเพื่อให้ท่านต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเสมอเนาะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหัวข้อข่าวที่ผู้ข่าได้มาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องก็ได้รับการอนุเคราะห์จากหัวหน้าเลวดีหงสากุลนะครับได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ข่าวสารต่างๆเพื่อสะดวกง่ายต่อการดำเนินรายการผู้ข่ายิบออกมาแล้วก็มาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในช่วงนี้เป็นประจำนะครับเฮามาเข่าข่าวแรกเลยเนาะครับเนาะเข่าข่าวแรกนี่ก็คือนายกรัฐมนตรีเปิดไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะครับเพิ่นบอกว่าอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านเนาะครับเนาะเพิ่นบอกจังซี่นะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะครับร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือนะครับระหว่าง8หน่วยงานเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% ซอยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสางแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ
ว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลผู้อำนวยความสะดวกยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพรัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของผู้มีภาคด้านนายเอกนิติพันธุ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าไทยแลนด์ฟาสต์พลัสนะครับเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนนะครับยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทั้งเป็นกิจกรรมทั้งเศรษฐกิจอีหลีโดยคัดเลือกจาก25โครงการ23บริษัทมูลค่าร่วมกว่านะครับ223ล้านบาทนะครับขออภัยนะครับ223,000ล้านบาทครับผมสร้างงานคุณภาพกว่า13,000ตำแหน่ง13,000ตำแหน่งนะครับพร้อมทั้งตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงๆเกือบนะครับ 700,000 ล้านบาทในปี2569ทั้งนี้กลไกฟาสต์พลัสจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้าน1ด้านฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 2. การสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ 3. ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 4. โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศ 5. สร้างเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอันนี้คือเรื่องของโครงการไทยแลนด์พลัสพลัสนะครับที่นายกนะครับท่านอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าสั่งการลงทุน 700,000 ล้านนะครับเนาะเอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องแต่เงินมันหมุนเวียนอยู่ในประเทศเฮาคนทุกคนก็สิมีงานเฮ็ดมีเงินใส่นะครับมีข้าวกินมาเบิ่งอีกเรื่องที่2นะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ขยายมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งส่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียนผ่านความร่วมมือด้านพลังงานการปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวของเร่งครับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดเหตุความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสท
ั้งการค้าและการลงทุนระหว่างกันคณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความบ่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่โครงการทุ่งเขียวราคาประหยัดพลาดและคงและโครงการเยียวยาลดค่าข้องฉีดพี่น้องประชาชนจากเก่าสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนฮอดเดือนกันยายน2569ภายใต้กรอบวงเงินอยู่ที่นะครับ1แสนนะครับ

0: เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเจียวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567/2568เป็นเงินร่วมอยู่ที่477.05 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพี่น้องเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการดังกล่าวจากเก่าสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นการสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569นะครับอันนี้ก็เรื่องของการขยายนะครับผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ขยายต่ออีกนะครับเป็นมาตรการซอยพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรของเฮาเนาะครับนำมาบอกมาเก่ากับพี่กับน้องนะครับเอาเบิ่งอีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้เพิ่นว่าจังได๋เนาะนี่เนาะข่าวนี้เพิ่นบอกว่ารัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2.5 พันล้านเตรียมเชื่อมกระบวนการนะครับแพทย์แผนไทยและกลุ่มศุลกากรนะครับรองรับส่งออกรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเนินนายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคนิจิทันอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความสับสนในการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบนะครับดีแทมนะครับดีแทมเน็ตนะครับระบบเนชั่นนะครับนี่คือพี่น้องอ้าวโทรเข้ามาครับสบายดีครับ
1: สบายดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับสบายดี
1: ครับผมบ่ได้คุยกันหลายมื้อล่ะ
0: ครับบ่เป็นหยังครับพ่อ
1: โ
0: อ
1: ้ยฝนตกลมแห้งบ่ฟังก่อนเด้อ
0: เอาครับ
1: มาครับผมฟังว่าลมแห้ง
0: ครับผม
1: บางวันที่ยิ้มผ่าล่ะโอ้ยหลังคาเฮือนคนก็บางคนก็ออก
0: เอาครับ
1: จะเขตจะไหลมื้อนี้เพิ่นเดินเลี้ยงกันอยู่นี่อันเพิ่นให้เอาเอกสารมาลงไว
0: ้อ๋อดีแล้วครับผมดีแล้วดีแล้ว
1: อยู่ศูนย์สาราไอ้ชุมชนนั่นล่ะอันผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศสอนเอาเอกสารมาลงไว้แล้วก็ลงชื่อไว้อันทั้งสีเพิ่งออกแล้วพอครับของง้อของไก
0: ่บ่ว่าแล้วครับแต่เพิ่นถ้าเพิ่นมาแห้งก็บ่ว่าแล้วครับผม
1: ครับพอคํามาเพิ่นเดียวบ่คุ้นคู่มาบ
0: ่มาผู้เดียวครับผม
1: ครับครับบ่เป็นหยังหรอกอยู่กับช่างอยู่กับหัวหน้าอยู
0: ่ครับผม
1: ครับโอ้ยลมแห้งครับพอครับเอ้ยเป็นตะย่านว่ะ
0: แม่นถ้าลมนี่เป็นตะย่านคือว่าล่ะครับ
1: บ่เคยเห็นจักเขียโชคดีหลังคาเฮือนมันอยู่ได้อยู่โชคดีอย่างเดียวว่าหลังคาเฮือนมันทนได้อยู
0: ่ครับ
1: ประเภทลมนี่โอ้เป็นตะย่านเมื่อนั้นประมาณ 2:00 น.นี่พอครับ
0: ครับผม
1: อย่างแข็งเลย
0: ครับ
1: บัดนี้ท่อสั่นกับเบิ้งบ่ได้ซ้ำบัดนี้เสียแล้วจานดาวเทียมเสียแล้ว
0: ครับ
1: เอาอันเป็นได้จักเพลงบ่นี
0: ่เอาจังค่อยเอาไว้ท้ายรายการครับพ่อ
1: ท้ายรายการนี่มีสายเข้าบ่มีเพลงบ
0: ่ยังบ่ทันมีแหละครับขอเพลงหยัง
1: อ๋อขอเพลงไว้พูดเป็นสุวรรณเด้อเอาเพลงไงล่าน้องไปเวียดนาม
0: ได้ครับได้
1: ล่าน้องไปเวียดนามเด้อ
0: ครับผม
1: อันนี้ซื้อเพลงหรอก
0: ครับผมครับผม
1: จะบ่ได้ไปยังแค่เวียดนามจะว่าอยู่ใส่บุ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผม
1: ครับเอาขอบคุณหลาย
0: ๆครับผมนี่ก็คือพ่อสมใจนะครับจากบ่อแดงให้กำลังใจมากแล้วก็พร้อมทั้งขอเพลงนะครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเอาครับมาต่อข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่ผู้ขากำลังบอกถึงในเรื่องของกัญชามีมูลค่าถึง 2.5 พันล้านบาท

ครับเนาะเพิ่นก็บอกว่าต่อระบบดีดีแทมเน็กนะครับแล้วก็ระบบนี่ Channel ชิงเกินวินโดว์นะครับของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมไร่ขั่งกัญชานะครับหรือแบบพ่อท่อ32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกนะครับปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมนะครับสะสมอยู่ที่2,566 ล้านและมีนะครับปริมาณการส่งออกสะสมนะครับอยู่ที่นะครับ201,605.18 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบใหญ่อย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมนะครับนางสาวพ้อยทะเลยังบอกอีกนะครับว่าเมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมไร่ขั่งกัญชาหรือแบบพ่อท่อ32ผ่านระบบดีแทมนะครับเน็กได้อย่างครบวงจรในรูปแบบนิติท่านจากเก่าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารกระดาษและยื่นเอกสารด้วยตนเองโดยข้อมูลจะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบNational Chicken Window นะครับของกลุ่มศุลกากรโดยอัตโนมัติซอยลดภาระด้านเอกสารลดขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลป้องกันการปลอมแปลงเอกสารและสามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินงานได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะครับเนาะถ้าสมุนไพรเฮาส่งได้จังซี่อย่างน้อยๆนะครับก็สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวไฮที่เฮ็ดเรื่องนี้นะครับก็สิมีเงินใส่กันเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งอีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้เพิ่นว่าจังได๋นะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบนะครับพ่อรอบอการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทยนะครับ4กรกฎาคมนี้นะครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์นะครับท่องนะครับกองสวยนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสกศนะครับร่วมกับองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับนะครับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อไปอีกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้นบริบทของโลกและรูปแบบการเรียนรู้สิเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลายขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังบ่ประสบ ขออภัยหลายๆครับยังบ่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับบนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ยังเป็นทางการพ้นนะครับพ้นยังบอกอีกนะครับก่อนพรรคดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับ
ต่อไปความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นนะครับกรอบในการจัดเหตุรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการเนาะครับเนาะก็ถือว่าการมีส่วนร่วมกำหนดน้ำกันนี่ครับดีเพราะว่าทุกคนนะครับมีลูกมีหลานและการศึกษานี่แหละครับเป็นเข็มทิศที่จะให้ชาติเจริญได้แล้วก็ให้คนเฮามีงานทำมีฐานะมั่นคงได้เอาในช่วงนี้ผู้ข่าขอพักจักหน่อยเนาะครับเพราะจงค่อยเข้ามาช่วงที่2กับข่าวที่ยังเหลืออยู่บ่ว่าสิเป็นข่าวส่วนกลางแล้วก็ข่าวบุรีรัมย์เฮาครับผม

9:40 น.ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่การบุพพันธ์แม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์คู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงแต่ว่ามื้อนี้ผู้ขาเขารายการผู้เดียวเนาะครับคุณครูเพิ่นติดอบรมนะครับอยู่ที่ราชภัฏเพลงล่าน้องไปเวียดนามจากเพลงขันรายการโดยคุณพ่อสมใจป่อแดกนะครับขอมาในช่วงแรกในรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องแม่นจังไดก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทหารตำรวจตะเวียนชายแดนและเหล่าอาสาต่างๆบ่ว่าจะเป็นทหารพ่านและเหล่าอาสาสมัครที่อยู่ขอบชายแดนฟังไปน้ำกันเนาะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ปลอดภัยปลอดภัยกันสุภูสุคนเนาะครับเนาะเข้ามาข่าวคราวในช่วงที่2กันอีกนะครับหลังจากข่าวส่วนกลางเหลืออยู่2ข่าวเนาะครับผู้ข่าวก็สิไล่ให้เมื่อเนาะครับเหลือจากนั้นก็สิไปเบิ่งว่าบุรีรัมย์เฮามีอีหยังแน่เนาะครับข่าวส่วนกลางกระทรวงการคลังดึงผู้เชี่ยวชาญนะครับภาคเอกชนร่วมคณะอนุกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้เสริมประสิทธิภาพความโปร่งใสในการพิจารณานางนายละวล่นนะครับแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อเฮ็ดหน้าที่ซอยพิจารณาและการกรองโครงการนะครับกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่สินำเสนอเข้าสู่นะครับคณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกนะครับค่อนข้างหลายจึงได้มีการดึงเอาผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายนอกที่บ่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการการพิจารณาการกองโครงการนะตั้งแต่เริ่มต้นสิเปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุดสำหรับความก้าวหน้าของโครงการที่สิขอใช้เงินกู้รอบที่2นั้นสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อมูลเสนอได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งการประชุมเพื่อวางกรอบเจนการพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปนะครับนี่เห็นบอกครับทั้งสำนักงานนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนี่ครับเป็นกองเลขาเพิ่นก็ลองรับโครงการมาของหน่วยงานต่างๆซึ่งกระทรวงกระทรวงกลมที่มีอยู่นี่แหละครับที่จะไปใส่เงินลงกันแต่ว่าผู้ที่สิต้องพิจารณาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิที่ออกที่เพิ่นได้มานี่แหละครับให้รอบคอบเนาะครับเนาะให้เกิดความโปร่งใสให้เกิดธรรมาภิบาลสูงสุดเนาะครับเฮามาเบิ่งอีกข่าวสุดท้ายของส่วนกลางนะครับข่าวส่วนกลางเพิ่นบอกไว้จังซี่นะครับเพิ่นบอกว่าสกุลสี่ปลอมระบาดรัฐบาลสั่งเข้มตรวจสอบป้องกันอันตรายเด็กเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2569นักสาวสุภามาศอิศรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเร่งนะครับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นสกุล4นะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชนหลังมีรายงานจากต่างประเทศว่าพบสินค้าลอกเลียนแบบที่บ่มียี่ห้อและบ่ระบุแหล่งผลิตมีสารเคมีปนเปื้อน
เกินมาตรฐานความปลอดภัยนางสาวสุภมาศระบุว่าได้มอบหมายให้ทีมงานและผู้บริหารสคบร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.เพื่อยกระดับการตรวจสอบและกวดล้างสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานออกจากตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยย้ำว่าของเล่นที่เด็กหยิบจับและบีบเล่นทุกมือต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือด้านความเสี่ยงแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะครับเพิ่นบอกไว้ว่าด้านสารเคมีสกุลซีนี่ผลิตจากวัตถุเกตต่ำอันมีสารตกค้างเมื่อสูดดมต่อเนื่องเสียไถ่ระคายเครื่องกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้านที่สองนะครับเพื่อนบอกว่าอุบัติเหตุสกุลซีที่ออกแบบให้เหมือนกับอาหารเช่นโดนัทหรือคัพเค้กนะครับอาจเทียบไถ่เด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยนะครับนะเข้าใจผิดและน้ำเข้าปากนะครับเสี่ยงต่อการอุดทางเดินลมหายใจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับสคบย้ำว่ากฎหมายรองรับว่ายังบ่มีกฎหมายรองรับได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่กำหนดให้สินค้าควบคุมฉลากต้องมีข้อมูลภาษาไทยชัดเจนและพระราชบัญญัติความผิดต่อความเสียหายจากสินค้าบ่ปลอดภัยพ.ศ. 2551ซึ่งยังบังคับใช้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายต้องร่วมรับผิดชอบหากสินค้าสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้รัฐมนตรียังแนะนำผู้ปกครองให้ตรวจสอบของเล่นก่อนซื้อโดยเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากภาษาไทยระบุซื้อระบุซื้อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าและมีเครื่องหมายมาตรฐานมอ.ก.หากพ่อกลิ่นฉุนหรือกลิ่นน้ำหอมแรงพิษปกติควรหลีกเลี่ยงพร้อมเตือนให้ทำความสะอาดสกุลซีเสมอและหากพ่อการฉีกขาดหรือขึ้นล่าให้ทิ้งทันทีนะครับอันนี้ก็เรื่องของเล่นเด็กน้อยเนาะครับก็เป็นหน้าห่วงอยู่เพราะว่าเด็กน้อยนี่เห็นอีหยังงามๆเนี่ยครับเด็กน้อยก็อยากได้เนาะครับเนาะเพราะเด็กน้อยอยากได้เนี่ยครับห้องให้พ่อแม่ก็ต้องซื้อให้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกล่ะครับที่พ่อแม่จะต้องซื้อให้ลูกเนาะเป็นหยังจึงซื้อให้ก็เพราะความรักนี่ล่ะแล้วก็เด็กน้อยเล่นถ้าเล่นแล้วบ่ปลอดภัยก็ต้องใส่ใจกันจักหน่อยเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งเอาครับเฮากลับเข้ามาบุรีรัมย์เฮาจักหน่อยเนาะครับเนาะมีข่าวอย่างแน่เนาะครับเอาผมหยิบข่าวนี้ขึ้นมาเนาะครับเนาะเทศบาลเมืองชุมเฮ็ดจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสุขใจสตรายไว้เก่านะครับส่งเสริมผู้สูงอายุสร้างรายได้และสร้างความสุขในชุมชนเมื่อวันที่26มีถึงหน้ายุ่น2569เวลาเก่านาฬิกาณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมเฮ็ดจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยตีสมชายพิร่มชาตินะครับนายกเทศมนตรีเมืองชุมเฮ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอาชีพนะครับสุขใจสตรายไว้เก่าภายใต้โครงการนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระวังไว้นะครับในชุมชนนะครับครั้งที่3ซึ่งเทศบาลเมืองชุมเฮ็ดจัดขึ้นร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์นะครับภายใต้งานได้รับเกียรติจากนางสาวเจริญศรีวงสมผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเฮ็ดประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์กลุ่มพลังสตรีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักกิจกรรมเที่ยวนี้นะครับนางภาวินีนครศรีเป็นวิทยากรบรรยายและสายสาและสาธิตการเฮ็ดเหรียญโปรยท่านจากฉลาก
กินแบ่งนะครับโดยผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ขออภัยครับผมสร้างสรรค์งานฝีมือที่สวยงามใช่เป็นนะครับของช่ำรวยในของช่ำรวยในงานบุญงานบวชหรือเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางเทศบาลเมืองนะครับเพิ่นจัดขึ้นเทศบาลเมืองชุมเฮ็ดนะครับเพิ่นจัดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับได้มีความรู้แล้วก็ได้มีรายได้กับรายได้ของผู้สูงอายุมาอีกข่าวหนึ่งนะครับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและขนส่งของสหกรณ์นะครับประจำปี2569เมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นณโรงแรมเขตโกบุรีรัมย์นะครับตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายทวีผัดนะครับเหล่าบ้านเท่านะครับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสาอากุด้านขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2,569 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการระบบนิจิทันนิจินะครับโรจิเต็กนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเช่นนี้จัดในรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการคลับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบโรจิติกของสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้นะครับด้านการจัดการโรจิติกสามารถนำไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพร้ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะที่ทางสหกรณ์เพิ่นนะครับได้จัดอบรมมาเอ้ามาเบิ่งด้านใดอีกเนาะนี่ครับมาเบิ่งเทศบาลหนองกีรวมพลังต้านพยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569เพิ่นว่าจังไหนเมื่อเบิ่งครับผมเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 9:30 นบริเวณนะครับลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตำบลหนองกีอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นายสุภิตคิดรอบนะครับนายยกเทศมนตรีหนองกีเป็นประธานนำทีมผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยนะครับนายอัฐเดชนะครับกันหาต้อนะครับเลขานุการนายยกเทศมนตรีปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักงานปลัดผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายนะครับแล้วก็พนักงานเทศบาลนะครับลูกจ้างประจำพนักงานและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกีร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สั่งความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดพร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการป้องกันเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดในชุมชนโดยเน้นแนวคิดร่วมคิดร่วมป้องกันร่วมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดครับนี่คือกิจกรรมที่ทางเทศบาลเพิ่นจัดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่นะครับนำมาเว้ามากะมานำมาเว้ามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในรายการวิทยุอปมช.บอกข่าวก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าเรวดีหงสกุลนะครับที่รวบรวมไว้ให้ขอบคุณหลายๆนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับผู้ข่าให้พี่น้องได้ฟังบทเพลงนี้เพลงนี้จบบ่จบจังไหนนะครับผู้ข่าที่คำบอกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครูสู่วันนี้นะครับก็ต้องละหัวหน้าวิริยุการบรรจงต้องลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้วันอาทิตย์หน้าไว้พอกันสำหรับวันอาทิตย์นี้เนาะให้พี่น้องอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมาเราใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบบวกมาเราใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
0: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงษ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
3: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 นณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

วัดอาศัยเพิงบ้านบ้านเพิงอาศัยวัดป่าอาศัยเบื้องว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกแต่แหกยังอาศัยไก่บักโจนตนตึงจากค่อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยโกนคุ้นของเฮากับเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยไม่คอนตีตองจังค่อยดังสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพอกันอีกกับรายการรักศิลป์ทินอีสานเป็นประจำสวยๆมาแน่จักหน่อยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์นะครับเนาะเฮากะสิมาพอในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เป็นประจำมาพอกันนะครับมาบอกมากล่าวในเรื่องของการเติมพลังให้กำลังใจซึ่งกันและกันในรายการรักศิลป์ทินอีสานรายการรักศิลป์ทินอีสานนะครับอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิทยุหน่อยผมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบให้ผู้ค้านะครับบอกว่าจะเป็นพ่อค้าหรือที่คำหลวงพ่อพันธ์และก็อาจารย์สุวรรณีปิยวงศ์คู่จิตอาสานะครับและอีหลีแล้วนะครับรายการนี้ก็จะเป็นลูกของลูกสาวลูกชายนะครับบอกว่าจะเป็นวรเทพและก็น้องพักบุ้งนะครับที่มาดำเนินรายการในช่วงนี้ลูกสาวลูกชายยังติดภารกิจอยู่ผู้ค้าที่คำหลวงพ่อพันธ์แม่ฝ่ายเมื่อนี้เขารายการผู้เดียวลากเจ้านะครับอาการอาจิมีเนจักหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านหลายๆนะครับเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่ามาพอกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่18นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อนี้ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียตอนนี้10นาฬิกา20นาทีแล้วครับเนาะพี่น้องก็คงสิเตรียมยังเตรียมอาหารเพื่อถวายเพลพระคุณเจ้าบ่ว่าสิเป็นแม่บรรเทาสำราญใจบ่ว่าสิเป็นแม่บุญเรียนนะครับที่อยู่เมืองแฝกเห็นว่าประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นอาหารก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลนะครับที่จิตใจงามซอยเวียกซอยงานแล้วก็ซอยสนับสนุนให้พระพุทธศาสนายังยั่งยืนอยู่กับสังคมไทยเฮาตลอดไปเนาะครับนี่ก็ยังเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานได้เรียนรู้ได้เห็นว่ายังมีผู้เฒ่านะครับมีผู้สูงอายุที่คอยทนุบำรุงคอยเป็นโยมอุปถัมภ์ให้ทางวัดก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเฮาได้เรียนรู้แล้วก็ในรายการช่วงเช้าผู้นอกับผู้ขาก็บ่ได้ทักทายพี่น้องหลายท่านอยู่นะครับบ่ว่าสิเป็นอเนกพริกไทยนารากรกินล่ำแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ถ่ายทายผู้ขาไลฟ์เฟซบ่สุดนอกก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในรายการนะครับรักศิลป์ทินอีสานส่วนหลายนะครับเฮาก็สิจัดเป็นนะครับการคุยกันแน่แล้วก็เปิดเพลงแน่แล้วก็พี่น้องขอเพลงมาแน่นะครับบ่ว่าสิเป็นทางเฟซทางเสียงทางสายก็ได้นะครับเฮาให้ความสำคัญเหมือนกับพี่น้องเฮามื้อนี้ขอเชิญชมนะครับเยาวชนคนเก่งของบัวหลวงจักหน่อยนะครับเนาะมื้อนี้ในรายการรักศิลป์ทินอีสานเอาข่าวดีๆสิ่งนี้มาบอกจักหน่อยนะครับเพิ่นบอกไว้จังซี่นะครับน้องแป้งวิมลศิรินะครับจอมแก้วนะครับขวัญรางวัลพระราชทานเยาวชนสตรีไทยดีเด่นระดับชาติปี2569โอ้บ่แม่นธรรมดาเด้ครับเนี่ยระดับชาติได้เนาะครับเนาะพ้องสั่นนะครับเพิ่นว่าไว้จังได๋นะครับมาเบิ่งในหัวข้อข่าวจักหน่อยนะครับเนาะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนางสาวสุวิมลจอมแจ้วนะครับน้องแป้งนักศึกษาชั้นมัธยมปีที่6โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัลพระราชทานการประกวดเยาวชนสตรีดีเด่นระดับมัธยมปีระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายนะครับระดับชาติประจำปี2569การประกวดเทนนี่จัดโดยสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีการแข่งขันความสามารถอยู่4ด้านได้แก่ฝีมือไทยการร้อยมาลัยช่ำรวยนะครับมารยาทไทยร่ำไทยนะครับฝีปากไทยการพูดสุนทรพจน์แบบฉบับพรั่นนะครับความสำเร็จของน้องแป้งถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและครอบครัวและชุมชนที่สะท้อนถึงความสามารถและคุณค่าของเยาวชนไทยในเวทีระดับชาติทั้งนี้น้องแป้งสิเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้านะครับสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2567ณอิมแพคเมืองท่องท่านี่นะครับนี่ก็คือเป็นการสร้างชื่อเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ขอชื่นชมแสดงความดีใจน้ำแม่บรรเทาสำรำใจพร้อมทั้งหัวใจดวงใหญ่นะครับมอบมาให้ขอบคุณหลายๆครับแม่ขอบคุณหลายๆคงสิถวายเพลงแล้วเนาะครับแม่เนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจแรงร่วมใจปีกให้กับผู้ดำเนินรายการเนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้ช่วงนี้พอดีนะครับเอาเดี๋ยวผู้ขาว่าถึงมือเศร้านี่เนาะครับผู้ขาน้ำข่าวถ้าเฮาเว้าเรื่องนี้เฮาเว้าเรื่องที่เป็นชีวิตจริงของหยังล่ะของการค้าการขายถ้าเฮาเบิ่งแล้ววิถีชีวิตเป็นจังได๋ซุมื้อนี้ถ้าเบิ่งแล้วนี่แม่ว่าเฒ่าสิเป็นคนอยู่ในวัดนะครับที่ออกมาซื้อของดุคุณแม่ว่าเฒ่านี่สิฮู้เลยว่าผู้ขายของซุมื้อนี่จ๊ะขายดีบ่ดีบ่ฮู้เนาะครับเนาะผู้ขายนี่ว่าขายบ่ดีเด้เศรษฐกิจบ่ดีผู้ขาว่าจังซี่ล่ะเพราะหยังเพราะว่าผู้ขาชื่อรถเข้ามาร้านที่เคยขายของเนี่ยครับแต่ก่อนหลายหลายในขางทางรถไฟเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือหน่อยนะครับเหลืออยู่2เจ้า3เจ้าเท่านั้นเองแต่ก่อนในทราบลาบเนาะครับในทางรถไฟด่านทางเนี่ยครับทางบขสเนี่ยครับรถไฟด่านนี้แล้วครับก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องเฮาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินทองฝืดเครื่องนะครับแม่ค้าก็จักเสี่ยวหยังมาขายคือของก็แพงอยู่แล้วนะครับซื้อมาขายถ้าบ่ได้กำไรก็บ่ฮู้จักว่าสิขายหาเงินให้เพิ่นแท้นั่นเองนะครับหาเงินให้ค่าน้ำมันรถหาเงินให้ค่าน้ำมันรถหาเงินให้ค่าจ้างหาเงินให้ค่าเซาพื้นที่เนี่ยครับทั้งนั้นเลยเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินซุมื้อนี่โอ้ลำบากเลยลำบากสำหรับพี่น้องที่ขายของอยู่ขายของกินเนี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเองกันหลายร้านที่เฮาเคยกินเนี่ยครับซุมื้อนี่ก็เริ่มหายไปเด้อครับเริ่มหายไปก็ถือว่าเศรษฐกิจเฮาบ่ดีอีหลีเด้อนี่เนาะอีหลีแล้วนะเฮายังมีชีวิตที่ดำรงชีพอยู่ได้เนี่ยก็เพราะ1นะครับไทยซอยไทยนะครับแต่ก่อนนี่บ่มีโครงการคนละครึ่งไทยซอยไทยบ่มีเบี้ยยังชีพบ่มีหยังเด้แต่ก่อนนี่เฮาสู้กันแต่ว่าแต่ก่อนนี่มันก็เงินมีค่าของซื้อได้หลายเนาะครับเงินเฮานี่ซื้อของได้หลายแต่ว่าซุมื้อนี่เงิน100บาทจ้างเข้าตลาดบ่ได้อีหยังนะครับได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวเท่านั้นเองแต่ก่อนเนี่ยครับเงิน100บาทได้ของฝากลูกฝากเต้าได้ของใส่ของสอนแม่นหน่อยแต่ว่าซุมื้อนี่เมื่อเบิ่งแล้วอู้ยเงินเนาะครับเนาะใส่เงินนี่ก็คือส่วนนึงนะครับที่เห็นแล้วแล้วก็แม่ขายที่ตั้งใจสิขายของก็อยู่บ่ได้คือกันครับเพราะว่าเบิ่งแล้วเศรษฐกิจเฮาเนี่ยก็บ่ค่อยดีล่ะเบิ่งทาพ้องซั่นน่ะกับพี่น้องถ้าเศรษฐกิจบ่ดีเฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้องประหยัดขยันประหยัดซื้อสัตว์อดออมเอาไว้นึงซี่ล่ะครับจะดีเนาะครับเนาะในช่วงนี้นะครับอยากให้พี่น้องเฮาได้ฟังเพลงจัก2เพลงนะครับหัวหน้าวิทยุกรรมจงจัดไทยนะครับในรายการรักศิลป์เทนอีสานของเฮาเนี่ยนะครับมวนๆไปน้ำกันในรายการนี้ครับผม

0: 10:35 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักสินทินอีสานนะครับโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องสองเพลงนะครับแฟนไผ่กับบูฮูนะครับเพลงแรกนะครับแล้วก็เพลงที่สองนะครับพี่เล้งหรือพี่แนมเอาไว้แล้วนะครับสนุกสนานนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่กรุบทั้งอยู่ทั้งบ้านนะครับที่ติดตามรายการนะครับในมุ่นมวนกันกับวันหยุดสุดสัปดาห์พักผ่อนแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะเหตุงานมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุงานมาในเดือนที่ผ่านมาหอดมือหยุดสุดสัปดาห์ก็พักผ่อนตัวเจ้าของให้เต็มที่นะครับเพื่อเอาแรงเพื่อสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในมือต่อไปการได้รับการได้พักผ่อนการได้ฟังเสียงเพลงการได้หัวเราะถือว่าเป็นอย่างครับเป็นกำลังอย่างหนึ่งเป็นยาเสริมพลังอย่างหนึ่งนะครับให้กับชีวิตของตัวเจ้าของเป็นการเติมพลังโดยตัวเจ้าของเองอย่างน้อยๆบ่มีผู้ใดสิให้กำลังใจตัวเจ้าของได้ดีเท่ากับตัวเจ้าของเนาะครับเนาะเมียนสีลมเมียนสีลมลูกคู่ข้ามจังได้ก็แล้วแต่พอลูกขึ้นมาได้ก็ยังให้กำลังใจกับตัวเจ้าของอยู่อย่าไปเหยียบย่ำตัวเจ้าของนะครับคนอื่นเขาบอกเขาว่าพอแห้งแล้วตัวเขาเองก็อย่าไปบอกไปว่าให้กับตัวเจ้าของเนาะให้กำลังอย่างครับให้กำลังจมูกที่หายใจบ่หยุดจ้าเที่ยจังซี่แม่ครับผมเนาะให้กำลังจมูกที่บ่หยุดจักเทียให้กำลังหัวใจที่เต้นบ่เศร้าจักเทียนะครับเต้นอยู่สิเนาะครับเนาะแล้วก็ให้กำลังใจให้กำลังหูนะครับที่ได้ยินเสียงนะครับที่ได้ยินเสียงให้กำลังตาที่มองเห็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ประทับอยู่ในหัวใจของเฮาสิเนาะครับเนาะอีหลีแล้วคนเฮาเนี่ยครับอายตนะทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวตนในอาการ32เนี่ยถือว่าล้วนแต่มีประโยชน์กับตัวของเฮาทั้งนั้นนะครับบ่มีอันใดสิบ่มีประโยชน์เลยนะครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับบ่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็จะต้องมีการฝืดเครื่องในร่างกายแล้วก็ลมหายตายจากหรือบ่ซั่นก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันบ่ว่าสิเป็นปวดหัวบ่ว่าสิเป็นปวดมือปวดเท้าปวดตีนอีหยังก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่สิเป็นสิ่งที่สินํามาซึ่งความบ่สบายในร่างกายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องให้กำลังใจตัวเจ้าของให้ดีที่สุดกินอาหารก็กินอาหารที่ดีนะครับของที่บ่ดีนี่เพิ่นเว้าเอาไว้หลายอย่างอยู่เด้ครับเพิ่นบอกว่าผมจำได้อยู่แล้วก็ขึ้นใจอยู่ตลอดเวลาเพิ่นบอกว่าแต่ก่อนในเวลาเพิ่นไปเวทีอย่างเพิ่นสิบอกจังซี่เด้เพิ่นบอกว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อนพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาเพื่อนมาจังสั่นไหมครับผมมีสายเขามาครับผมสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับพ่อคำว่าวันนี้ศิลปินเดียวเลยพ่อคำคุณครูไม่อยู่ครับ
0: คุณครูไม่อยู่ครับ
1: เสียงดังฟังชัดดีครับ
0: ขอบคุณมาก
1: แห้งแล้ง
0: เอาได้ไปเที่ยวชายแดนบ้างไหมครับพ่ออยู่ใกล้ๆตรงนั้น
1: ก็ไปบางครั้งบางคราวก็คือไปหาดูว่ามีของป่าอะไรที่เขาจะเอาออกมาขายได้บ้างช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดฮัลโหล
0: ครับผมเห็ดอะไรพ่อ
1: ก็นั่นแหละนี่แหละถ้าพูดถึงเรื่องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยพ่อคำบอกว่าไอ้การค้าขายเนี่ยผมผ่านไปเมื่อเดือน2เดือนเนี่ยไอ้ร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินน่ะ
0: ครับผม
1: มันหายไปหมด
0: ครับเนี่ยหายหมดจริงๆครับพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ ผมเนี่ยนี่ใครบอกว่าดีนี่มันเห็นไอ้อะไรไร60 40นี่ก็มันก็แถวชายแดนก็ไม่เท่าไหร่นะ
0: ครับผม
1: นี่แหละ ผมบอกว่าเนี่ยไอ้ร้านกาแฟที่ผมเคยผ่านไปผ่านมา
0: แล้วเราก็แวะ
1: เดือนแล้ว yeah. แล้วเราว่าจะไปกินกาแฟตรงนี้ แล้วเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี
0: ้ไม
1: ่ไปแล้วมันไม่ใช่เขาเลยถามข้างเคียงว่าโอ้เขาหยุดนานแล้วลุง
0: น่ะเห็นไหมครับหยุดนานแล้ว
1: เอาเลยโอ้ตั้งแต่เขารบกันตั้งแต่เขายิงกันโอ้ยผมบอกโอ้ยรบกันยิงกันนานแล้วผมบอกนี
0: ่
1: เขาไม่กลับเขาบอกว่าไม่ไหวอะไรก็แพงทุกอย่างอะไรนี
0: ้กำไรไม่มี
1: ถูกต้องอะไรกำไรก็ไม่มี
0: ครับก็หาเงินให้กับค่ารถหาเงินให้กับค่าจ้างทั้งนั้นเลยครับ
1: ใช่ถ้ายิ่งมีค่าเช่าด้วยก็หาให้แต่ค่าเช่า
0: ถูกต้องครับพ่ออ
1: ันนี้เขาขนาดเขาไม่มีค่าเช่านะขนาดที่ของเขาเองเขาบอกว่าเขายังอยู่ไม่ได
0: ้คือค่ารถไปซื้อของไงครับผม
1: ใช่ก็นั่นเลยไอ้ค่ารถไปซื้อของอันนี้ค่าน้ำมูกน้ำมันนู่นอิปทะ
0: ครับ
1: ก็ได้คลุกคลีกับยังไงล่ะคือพวกที่เขาค้าขายนะ
0: ครับ
1: ยิ่งไอ้รถอะไรนั่นไอ
0: ้ซาเล้ง
1: ไอ้รถที่เขาวิ่ง
0: ครับ
1: ขายตาม
0: ทุ่มพวง
1: นี่ก็จอดเป็นแถวเลย
0: รถทุ่มพวง
1: ใช่รถยนต์น่ะเป็นรถยนต์น่ะ
0: ใช่ครับ
1: เวลาเขาจัดคลองถมเนี่ย
0: ครับ
1: เลยเขาบอกว่าเอานะทำไมไอ้โอ้ยไม่วิ่งแล้วไม่คุ้มหรอกไม่ไหวหรอกมันบวกหักลบค่าใช้จ่ายแล้วมันติดลบน่ะแค่ว่าอย่างนี
0: ้ไม่เหลือ
1: ใช่ไม่เหลืออันไหนจะรถเสียอันไหนจะค่าน้ำมันอันไหนจะค่าไปซื้อของกระดบางอย่างให้ของให้รถเขามาส่งเราซื้อเยอะๆอย่างแมคโครเนี่ยเขามาส่งให้ก็ยังไม่ไหวที่จะอยู่ได
0: ้ก็คือเรามองจากในหมู่บ้านนะครับพ่อ
1: ถ้ามองตามความจริงนะครับ
0: ครับพ่อก็คือร้านที่เป็นโจห่วยในหมู่บ้านเนี่ยหายไปแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่มีด้วยครับผมแล้วก็ไม่มีด้วย
1: หายเพราะว่าเขาไม่มีทุนต่อครับ
0: ใช่ครับผม
1: เพราะเขากินเขาใช้ทุกวัน
0: ผมก็มานั่งคิดถึงเอ๊ะเมื่อก่อนนี้ถ้ามีร้านโชห่วยนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่ถือว่ามั่นคงนะครับขายของดีมากแต่พอตอนหลังมาเนี่ยในโรงเรียนเขาก็ขายของเหมือนกันครับสหกรณ์โรงเรียน
1: ใช่แต่โกนเขาก็บอกว่าค้าขายดีเนาะ
0: ครับผม
1: ใครก็อยากไปค้าขายลูกร้านก็อยากจะไปค้าขายแต่ก็ไปไม่รอด
0: ครับผม
1: เนี่ยผมเห็นผมไปมาหลายที่หลายเขตหลายตำบล
0: ครับพ่อไปเห็นหลายที่แล้วพ่อก็รู้เลยพ่อ
1: ร
0: ู้ครับนี่ฮะ
1: นี่แหละผมอยากเล่าให้ฟัง
0: ผมก็เลย
1: ว่ามันดีตรงไหน
0: มันก็ต้อง
1: จากแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำนาจนเดี๋ยวนี้ผมเลิกทำนาแล้ว เอาเรื่องจริงนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันติดลบไปหมดอ่ะ
0: ครับพ่อตั้งแต่ค่าไถค่าหวานค่าเก็บเกี่ยว
1: ถูกต้องแล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเองแต่ว่าน้ำมันน่ะมันต้องไปซื้อเขามาน
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไหวครับพ่อน้ำมันเองก็ไม่ไหวเหมือนกันครับพ่อถึงมีเครื่องจักรเองก็ไม่ไหวน้ำมันเครื่องน้ำมันเผาน้ำมัน
1: ทุกอย่าง
0: ครับครับผมน็อตแต่ละตัวครับน็อตแต่ละตัวเนี่ยครับร้อยทั้งนั้นเลยครับผม
1: ใช่ก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่า
0: ถ้ามีเงินเก็บเอาไว้ครับพ่อ
1: ครับก็มันก็ถามว่ามีเก็บไหมมันก็พอที่จะ
0: เก็บ
1: มีมันมันก็มีพอที่จะมีเก็บ
0: ครับ
1: มันก็เอาไว้ใช้ใจ
0: ยามจำเป็น
1: ถูกต้อง
0: นั่นแหละครับผม
1: แต่ว่าเราอย่าไปบอกว่าทำแบบเครื่องจักรนี่ในเวลามันพังเวลามันเสียขึ้นมามันมีแต่ค่าใช้จ่ายครับ
0: นะครับเป็นหมื่นครับ
1: ถูกต้องเป็นหมื่นถ้าใครไม่เคยเป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาจะไม่รู
0: ้โอ้ผมนี่เป็นมาหมดทุกอย่างถ้าดี
1: ผมก็ ใช่ผมก็เป็นมาหมดทุกอย่างแล้วครับ
0: ผมลงสีมีก็ขายรถตุ๊กๆมีก็ขายรถไถนามีก็เอาไว้ทำไมถ้าอุ้มมันสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องขายใช่ครับพ่อ
1: ใช่ถูกต้องตอนนี้ผมรักษาทรัพย์สมบัติไว้คันเดียวคือรถกระบะรถปิ๊กอัพคือเอาไว้วิ่งไปไร่ไปนาน
0: ี่แหละครับของที
1: ่เพราะว่าเป็นทรัพย์สมบัติที
0: ่ที่หามาด้วยมือด้วยแรงด้วยมือสองแรง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่างรถไถเนี่ยผมขายให้ลูกหลานเขาอยากได้ก็ขายถูกๆไปอีกเราโจทย์ไว้เฉย
0: ๆเสื่อมสภาพเฉย
1: ใช่เอาตายเพราะว่าเราใช้มาเยอะแล้วอายุเราก็เยอะแล้ว
0: ครับผม
1: ก็ให้คนที่เขาอยากจะเอาไปดูแลต่อก็ให้เขาไปดูแลต่อไปอย่างวัวควายอะไรวัวผมก็แต่ก่อนผมก็มีเยอะเลี้ยงเดี๋ยวนี้ผมยกให้ประกาศเลยผมบอกเอาใครอยากได้ถูกๆขายถูกๆให้ชาวบ้านเขาเอาไปเลี้ยงไปนี่แหละผมถึงบอกว่ามันเอาไว้แล้วเราก็มีภาระอีกไง
0: ถูกต้องทุกด้วยครับพ
1: ่
0: อ
1: ทุกหนึ่งชีวิตนะครับ
0: ครับทุกเลยนะครับถ้ามีสิบตัวก็ทุกสิบตัวนะพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันชีวิตของเขาน่ะ
0: ใช่ครับแต่ยิ่งเราเอาไว้นานเท่าไหร่ยิ่งทุกเท่านั้นแหละครับพ่อ
1: วันนั้นน่ะผมไปผ่านไปไอร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมก็นั่งคุยก็บอกว่าหนูคงอยู่ไม่ได้นานเรื่องจริงเลย
0: ใช่ครับผม
1: ว่าเอ๊ะจะรีบไปไหนผมบอกงี้ผมถามอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเขาพูดงี
0: ้ครับผม
1: พอดีมันขายไปขายมาทั้งทุนไอ้ไหนจะเยอะแยะเลยทุกอย่างเลยว่างี
0: ้ครับ
1: แล้วจะไปทำอะไรล่ะ
0: ทำมาหมด
1: ก็ยังคิดวางแผนอยู่ว่าจะไปทำอะไรต่อ
0: ไม่ต้องครับพ่อก็ดูไล่ดูนาดูสิ่งที่เรารักอยู่กับเขาให้ได้แล้วก็วันหนึ่งเราก็จะจากเขาไป
1: ใช่
0: เราก็ทิ้งเขาเอาไว้ล่ะครับผมไม่มีอะไรติดไปกับเราหรอกครับพ่อ
1: ครับ
0: แต่ก่อนนี้
1: ผมอ่ะคนหนึ่งอ่ะที่ว่าไม่ยอมแพ้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจ
0: ัก
1: ร
0: ใช่ครับ
1: จะไม่สละไม่ทิ้ง
0: เพราะว่าใจมันใจมันฮึกเหิมไงครับผม
1: ใช่ใจมันฮึกเหิมพอมาถึงจุดนี้จุดอิ่มตัวแล้ว
0: ทุกอย่าง
1: มันไม่ใช่แล้วตอนนี
0: ้ทุกอย่างบอกว่าเอ้ยเราผูกพันกับมันทำไมมันทุกข
1: ์ใช่ ใช่นั่นแหละผมก็เลยบอกว่าคุยกับครอบครัวบอกก็ลูกๆบอกโอ้ยพอแล้วหยุดอยู่เฉย
0: ๆฟังเพลงอะไรไหมครับพ่อให้กำลังใจตัวเอง
1: เอาฟังเพลงไอ้อะไรนะข้าวไม่มีขายนะปีนี้นะ
0: อ๋อเอาข้าว
1: ดูแล้วไม่มีหรอกครับมันไม่รู้ว่ามันจะได้เกี่ยวไหมปีนี้น่ะ
0: เกี่ยวพ่อไม่งั้น
1: ก็นั่นเลยก็ดีใจที่เขายังได้เกี่ยวเพราะว่าผมอย่างเมื่อวานน่ะผมก็นู่นขับรถไปทำบุญอยู่แถวไอ้ตำบลกระเทียม
0: ครับ
1: เขามีงานตำบลกระเทียมสังขา
0: ครับ
1: เขามีงานเลยเราก็ไปร่วมบุญกับเขา
0: ครับ
1: พาพี่น้องบองปูนญาติพี่น้องกันไปทำบุญเดินสายทำบุญไปงั้น
0: ครับผมเอาดีแล้วครับข้าวไม่มีขายเนาะพ่อเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: เอาครับ
1: เสียงทุกสายที่อาชีพเกษตรกรทั้งหลายแล้วทุกอาชีพท
0: ุ
1: กเสียงทุกสายของ FC ของสวทนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพ่อด้วยพิเศษกับคุณพ่อนะครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับผม
1: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อครับข้าวไม่มีขายครับ2เพลงช่วงนี้ครับผม

10:55 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักสินทินอีสานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้กาธิการบุพพันธ์ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานเพื่อนบ้านสื่อสารครับพี่กับน้องทักทายสายของสาวกระสังบ่ท่านเนาะครับเนาะขออภัยหลายๆสาวกระสังเนาะครับเนาะอ้าวสาวกระสังที่มาถ่ายจากเมืองนึงเนาะครับเนาะกับเวลาที่เหลืออยู่นี่ครับประมาณสักบ่หลายเนาะครับเนาะก็ทิมถ่ายด้วยบทเพลงนะครับเป็นกำลังใจให้กับสาวกระสังด้วยครับที่เมนจังใดก็แล้วแต่เนาะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตามรายการรักสินทินอีสานอยู่นะครับท่ายของรายการทิมท่ายด้วยบทเพลงนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกเสียงทุกสายให้ทุกท่านนะครับเนาะจงมีพลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าล้มแต่ละทีอย่างน้อยๆนะครับเพราะจะได้ประโยชน์หลายอย่างจากการล้มจากการลุกขึ้นมาแต่ละทีนะครับแต่ก็ตั้งใจสู้กันต่อไปนะครับชีวิตเป็นของเฮานะครับเนาะให้กำลังใจด้วยบทเพลงนี้จบบ่จบจังได๋ผู้ขาดที่กำบกพ่อฟันในฝ่ายนะครับพร้อมกับลูกชายล่ะลูกสาวล่ะเนาะครับวันหน้าวิทยุการบรรจงลาไปก่อนในพี่น้องอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
8: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 น.ตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
9: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซิลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือฟังรายการของเราอยู่ในช่วงเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจและนี่คือรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟโดยสื่อมวลชนเสียงสันติค่ะดิฉันดร.จริยาสอมยุรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะจะมาเติมใจให้คุณผู้ฟังเต็มล้นด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีในทุกๆวันค่ะและในทุกจังหวะของชีวิตค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทีมงานปันรักยินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงนะคะส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะเพื่อก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันของเรามีเสียงมากมายบางเสียงดังบางเสียงเงียบแต่มีเสียงหนึ่งที่ทรงพลังและมั่นคงอยู่เสมอค่ะเสียงเรียกแห่งรักค่ะคุณผู้ฟังหัวข้อในวันนี้เสียงเรียกแห่งรักเสียงที่ดังออกมาจากหัวใจของชายผู้หนึ่งที่ทรงรักเราทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะและเสียงนี้เองคือเสียงแห่งความรักที่เรียกเราอยู่เสมอเสียงที่บอกเราว่าเราทุกคนนั้นมีคุณค่าในสายตาของเขาค่ะเสียงที่ปลอบเราเมื่อเราตกอยู่ในความทุกข์ยากความลำบากของชีวิตเสียงนั้นจะบอกกับเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรารู้จักชื่อของเจ้าคุณผู้ฟังคะเสียงนี้เสียงเรียกซึ่งมาจากความรักจะเป็นเสียงของใครคนนั้นติดตามฟังให้ได้นะคะในช่วงต่อไป

คุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะอยู่ในสภาพร่างกายเช่นไรหรือจะเคยผ่านเรื่องราวใดมาก็ตามเราทุกคนล้วนแต่มีคุณค่าเท่ากันค่ะและเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งของชายผู้หนึ่งค่ะที่ทุกเสียงของเขาคนนั้นเป็นเสียงแห่งความรักค่ะเสียงของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ค่ะคุณผู้ฟังหลายครั้งในชีวิตเราอาจรู้สึกเราอยู่ในความเงียบเหมือนโลกทั้งใบไม่ได้ยินเสียงเราเลยโดยเฉพาะผู้ฟังบางท่านที่อาจจะพิการทางร่างกายบางคนมองไม่เห็นบางคนไม่ได้ยินหรือเดินไม่ได้บางคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเสียงของตนไม่มีใครได้ยินและบางคนอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นแต่พระเจ้าทรงได้ยินแม้เสียงกระซิบที่เบาที่สุดจากหัวใจของเราค่ะพระองค์ไม่มองเราตามลักษณะภายนอกแต่ทรงมองเห็นคุณค่าภายในค่ะที่พระองค์ทรงสร้างไว้อย่างงดงามในแต่ละชีวิตสำหรับพระองค์แล้วไม่มีใครด้อยค่าและไม่มีใครถูกลืมค่ะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเรามาเพื่อให้เขาทั้งหลายมีชีวิตและมีอย่างครบบริบูรณ์แม้ร่างกายของบางคนอาจจะจำกัดแต่พระเจ้าไม่ได้จำกัดหัวใจของใครเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอบเขตคุณผู้ฟังที่รักคะบางครั้งเสียงเรียกแห่งรักอาจจะไม่ใช่เสียงจากฟ้าหรือเสียงจากพระเจ้าหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะแต่เป็นเสียงจากคนรอบตัวเราเสียงของเพื่อนฝูงที่ยื่นมือช่วยเหลือเสียงจากครอบครัวที่ห่วงใยหรือแม้แต่เสียงของคนแปลกหน้าที่กล่าวคำว่าเป็นกำลังใจให้คุณนะเสียงเหล่านี้นะคะสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่ส่งผ่านมาทางผู้คนค่ะเพื่อเตือนเราว่าเรายังมีคุณค่าและเรายังมีความหมายในชีวิตนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือจะผ่านความทุกข์ใดมาจงฟังเสียงนั้นไว้ในใจค่ะเสียงเรียกแห่งรักจากพระเจ้าพระองค์กำลังบอกเราว่าคุณเป็นที่รักของเราอย่ายอมแพ้เพราะเรายังอยู่กับเจ้าเสมอคุณผู้ฟังคะบางครั้งพระเจ้าทรงเรียกเราไม่เพียงเพื่อรับความรักแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เพื่อเป็นเสียงแห่งรักให้กับผู้อื่นด้วยค่ะอาจจะเป็นคำหนุนใจโทรศัพท์ถามไทยหรือการเยี่ยมผู้ป่วยที่โดดเดี่ยวค่ะสิ่งเล็กๆ เหล่านี้นะคะก็คือการตอบรับเสียงเรียกแห่งรักของพระองค์ค่ะขอให้เราทุกคนเปิดใจรับเสียงเรียกแห่งรักนี้เสียงที่ไม่เพียงแต่ปลอบใจแต่ยังเปลี่ยนชีวิตค่ะเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราถูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็สามารถที่จะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเช่นกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะพระเจ้าส่งเสียงเรียกผ่านหัวใจของเราบางครั้งผ่านความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแม้ในวันที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวพระองค์ก็ยังทรงเรียกเราให้ตอบรับความรักนั้นการตอบรับเสียงเรียกแห่งรักไม่ได้หมายถึงแค่การรับรู้ค่ะแต่คือการลงมือกระทำด้วยความรักนะคะอาจจะเป็นการให้อภัยการช่วยเหลือหรือการแบ่งปันความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆเมื่อเราตอบรับเสียงนั้นเราจะสัมผัสถึงความสุขและความอบอุ่นในใจค่ะแม้ร่างกายหรือสถานการณ์จะจำกัดก็ตามนะคะช่วงนี้นะคะมีข้อเขียนข้อคิดดีๆจากนิทานเรื่องหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเนื้อหาซึ้งใจมากค่ะเหมาะกับผู้ฟังทั่วไปและก็ผู้พิการด้วยนะคะเพราะสื่อถึงคุณค่าของชีวิตและเสียงเรียกแห่งความรักจากพระเจ้าที่เรียกใจของเราทุกคนค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: เสียงนกร้องเบาๆในยามเช้าเด็กชายคนหนึ่งชื่อนัทนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเขามองดูเพื่อนๆวิ่งเล่นไปมาในลานกว้างเขาอยากวิ่งได้เหมือนพวกเขาแต่สองขาของเขาไม่แข็งแรงเพราะพิการตั้งแต่เกิดทุกวันน่าจะฟังเสียงหัวเราะของเพื่อนๆด้วยหัวใจที่ทั้งดีใจและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเขาเคยอธิษฐานเงียบๆว่าถ้าพระเจ้ารักผมจริงทำไมผมถึงต้องเกิดมาแบบนี้วันหนึ่งขณะที่นัดนั่งอยู่ในความเงียบเขาได้ยินเสียงคุณยายที่อยู่ข้างบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยหน่อยยายทำถุงที่ใส่ของตกในร่องน้ำนัดมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่เลยแม่ขาของเขาจะเดินช้าแต่หัวใจก็บอกว่าลองดูสิเขาพยายามใช้ไม้เท้าค่อยๆพยุงตัวเองแล้วค่อยๆเดินไปหายายเขาก้มลงเก็บถุง

ใจเสียงที่ไม่ใช่เสียงของลมหรือเสียงของคนแต่เป็นเสียงที่อ่อนโยนลึกลงไปในหัวใจว่าลูกเอ๋ยเราไม่เคยลืมเจ้าเลยเรารักเจ้าเสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานัทไม่เคยถามอีกเลยว่าทำไมเขาถึงพิการแต่เขาเริ่มถามตัวเองว่าวันนี้ผมจะใช้ชีวิตนี้เพื่อรักคนอื่นได้อย่างไร

ุณผู้ฟังคะได้ฟังเรื่องราวของน้องนัทผู้พิการที่พระเจ้าทรงปรับเปลี่ยนความคิดและการดำเนินชีวิตใหม่ด้วยความคิดที่ว่าวันนี้เขาจะใช้ชีวิตนี้เพื่อรักคนอื่นได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะเรื่องรองเท้าคู่หนึ่งของเด็กชายผู้เดินช้าก็คือเสียงแห่งรักของพระเจ้ามักไม่ได้มาพร้อมปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่มาในรูปแบบของหัวใจที่รู้จักให้และรู้จักขอบคุณแม้ในความบกพร่องพระองค์ก็ยังทรงสร้างคุณค่าในชีวิตของเราได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำได้หรือทำไม่ได้

แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจค่ะที่พร้อมจะตอบรับเสียงเรียกแห่งรักนั้นต่างหากค่ะอาจารย์ยังมีนิทานที่หนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องชายตาบอดที่มองเห็นความรักผ่านความเชื่อค่ะขอเริ่มเลยนะคะมีชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะชื่อต้อยค่ะเขาเกิดมาพร้อมกับตาที่บอดมองไม่เห็นก็คือเขาเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นสีของโลกไม่เคยเห็นรอยยิ้มของผู้คนเขาเรียนรู้โลกผ่านเสียงผ่านกลิ่นและผ่านสัมผัสเพียงเท่านั้นค่ะหลายครั้งต้อยเคยรู้สึกท้อแท้ใจเขาสงสัยว่าความรักแท้มีจริงหรือเพราะเขาไม่เคยเห็นรอยยิ้มหรือการกอดที่อบอุ่นด้วยตาวันหนึ่งขณะที่ต้อยนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งค่ะเขาได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีเสียงหนึ่งเรียกชื่อเขาเบาๆต้อยมาช่วยหน่อยเถอะเขาลุกขึ้นเดินตามเสียงนะคะแล้วก็พบว่ามีลูกสุนัขตัวเล็กติดอยู่ในร่องน้ำแม้มือเขาจะสั่นแต่ต้อยก็ใช้ความตั้งใจและสัมผัสช่วยชีวิตลูกสุนัขนั้นขึ้นมาได้ค่ะขณะที่เขาอุ้มมันขึ้นมานะคะเขารู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างไหลเข้ามาในใจค่ะและคืนนั้นต้อยนั่งอยู่คนเดียวเขาคิดถึงเสียงเรียกนั้นและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรักค่ะแม้เขาจะไม่เห็นโลกด้วยสายตาแต่เขาเห็นความรักผ่านความเชื่อค่ะซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาเช่นเดียวกับเสียงเรียกนั้นเชื่อว่าความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่นั้นมานะคะต้อยเริ่มใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเขาช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากด้วยความเต็มใจค่ะแม้ไม่เห็นรอยยิ้มแต่เขารู้สึกถึงหัวใจที่ซาบซึ้งและยินดีความรักของพระเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก้าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังและส่งต่อความรักนั้นผ่านการกระทำที่เรียบง่ายค่ะคุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเราจะเห็นได้ว่าความรักแท้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยสายตาความเชื่อเป็นดวงตาแห่งหัวใจค่ะที่ทำให้เรามองเห็นความรักของพระเจ้าแม้เราจะบกพร่องหรือถูกจำกัดด้วยร่างกายแต่หัวใจที่เชื่อสามารถสัมผัสความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเสียงเรียกแห่งรักคือการที่หัวใจของเรานั้นได้รับการสัมผัสจากความรักแท้จากพระเจ้าและจากผู้คนรอบตัวค่ะเสียงนี้เรียกให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตตอบสนองด้วยความรักและแบ่งปันความรักนั้นต่อผู้อื่นแม้ชีวิตจะลำบากหรือร่างกายจะมีความจำกัดเราก็สามารถสัมผัสและเป็นพยานของความรักแท้ได้เสมอค่ะเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกระทั่งจะจบรายการหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจต้องการเรียนรู้เรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทางรายการมีหนังสือและบทเรียนมากมายที่มากด้วยคุณค่าทางปัญญาที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545ค่ะทางรายการจะจัดส่งหนังสือและบทเรียนไปให้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมิยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอพระเจ้าแห่งความรักอันมั่นคงทรงโปรดปลอบโยนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการหรือผู้อ่อนแอทางร่างกายทางจิตใจขอทุกคนสัมผัสได้ถึงความรักที่ไม่มีสิ้นสุดของพระองค์ค่ะและขอให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อและความหวังนะคะลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

เมาส์กันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนทั้งประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมการดำเนินงานโดยสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็มาเจอกันกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงวันเวลา 11:35 น.ถึงเวลาเที่ยงตรงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือสวท.บุรีรัมย์FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ครับและยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live ในเพจประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์และในวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากเปิดเทอมมาระยะเวลาประมาณเดือนกว่าครับยังไงบ้างครับ
1: ก็ถือว่ามีอะไรหลายๆอย่างในช่วง1เดือนที่มากมายนะคะซึ่งก็คือล่าสุดก็เป็นกิจกรรมวันไหว้ครูนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะที่โรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างพี่เรียวรู้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีวันไหว้ครูคะ
0: นั่นน่ะสิพี่เบลวันไหว้ครูมีความสำคัญยังไงครับพี่เบล
1: คร่าวๆนะคะที่ได้ยินมาวันไหว้ครูก็เปรียบเสมือนมันเหมือนเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่เมื่อก่อนนะคะก่อนที่เขาแบบเหมือนจะเรียนแบบว่าเรียนเหมือนเรียนเรียนนาฏศิลป์นะคะเรียนรำอะไรแบบนี้เขาต้องมีการไหว้คงไหว้ครูเรียนดนตรีก็ต้องมีการไหว้ครูขอครูบาอาจารย์ก่อนอะไรแบบนี้ใช่มันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมมาจนกลายมาสู่เป็นเหมือนเป็นเทศกาลวันไหว้ครูนั่นเองค่ะ
0: วันไหว้ครูนะครับม
1: ี
0: ความสำคัญในการไหว้ครูก็คือแบบอย่างเช่นการก่อนที่เราจะเรียนหรือการที่เราก็จะมีการไหว้ครูเพื่อเป็นปฐมฤกษ์อันดีนะครับแบบเพื่อให้เรามีจิตใจที่ใสสะอาด
1: แล้วพี่เร็วพอจะทราบไหมคะว่าวันไหว้ครูเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับวันไหว้ครูค่ะ
0: ก็หนึ่งนะครับจะมีบทสวดอย่างแน่นอนครับบทสวดมีชื่อว่าปาเจรานะครับจะมีเนื้อหาอยู่ว่า

0: ความหมายนะครับก็แปลว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งเป็นผู้พร่ำสอนศิลปะวิทยาครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อีก4อย่างด้วยกันก็คือดอกเข็มหญ้าแพรกแล้วก็เข้าตอกแล้วก็ดอกมะเขือครับแล้วดอกเข็มเนี้ยมีความหมายว่ายังไงบ้างครับพี่เบล
1: ดอกเข็มนะคะเท่าที่ได้ยินมาหรือว่าครูเขาเล่าให้ฟังนะคะดอกเข็มเนี้ยก็จะเปรียบเสมือนความเฉียบแหลมค่ะพี่ริว
0: เฉียบแหลมยังไงครับพี่เบล
1: เฉียบแหลมอันเนี้ยคือไม่ทราบรายละเอียดพี่ริวพอจะรู้ไหมคะ
0: อ๋อความเฉียบแหลมนะครับก็จะเป็นความเฉียบแหลมทางความคิดสติปัญญาด้านความคิดก็คือเราสามารถคิดสิ่งหนึ่งให้เฉียบแหลมก่อนที่จะทำอะไรอย่างเช่นการทำข้อสอบเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนครับ
1: แล้วหญ้าแพรกล่ะคะถือว่าอันเนี้ยได้ยินบ่อยที่สุดเลย
0: หญ้าแพรกนะครับแสดงถึงความอดทนทุกคนสงสัยกันไหมว่าทำไมหญ้าแพรกถึงแสดงความอดทนทุกคนต้องสังเกตกันว่าหญ้าแพรกครับมักเกิดในที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดน้ำได้เป็นเวลานานทำให้แบบมีความอดทนไปอย่างมากเขาก็เลยเปรียบหญ้าแพรกเปรียบเสมือนความอดทนของคุณครูและนักเรียนครับ
1: เปรียบเสมือนความอดทนที่มีคุณครูทุ่มเทให้กับนักเรียนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วต่อมาค่ะข้าวตอกอันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเปรียบข้าวตอกกับความบริสุทธิ์ค่ะ
0: ข้าวตอกเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์พี่เคยได้ยินคำนี้ไหมครับเด็กก็เหมือนผ้าขาวผ้าขาวที่บริสุทธิ
1: ์
0: ข้าวตอกก็แบบเด็กที่มีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางความคิดนะครับก็เลยเปรียบข้าวตอกเป็นเสมือนความบริสุทธิ์ของนักเรียนนั่นเอง
1: ค่ะผ่านไปแล้ว3อย่างแล้วสุดท้ายอย่างสุดท้ายล่ะคะดอกมะเขือ
0: ดอกมะเขือเปรียบเสมือนนะครับความนอบน้อมถ่อมตนของนักเรียนนะครับทุกคนสังเกตกันไหมคะว่าดอกมะเขือเมื่อมันชูช่อขึ้นมันจะโน้มตัวลงก็เปรียบกับนักเรียนที่นอบน้อมต่อพระคุณครูบาอาจารย์ครับ
1: อย่างนี้นี่เองก็ถือว่าเป็น4สัญลักษณ์ที่อยู่ถือว่าอยู่ในพานทุกพานในการไหว้ครูต้องมีเลยนั่นเองนะคะก
0: ็
1: คือเปรียบไปด้วย4อย่างก็คือความอดทนความบริสุทธิ์ความเฉียบแหลมแล้วก็ความนอบน้อมนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพูดถึงว่าพี่ริวเคยได้ยินเพลงพระคุณที่3ไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: ที่เขาจะมีเนื้อร้องว่าพระคุณที่3งดงามแจ่มใสแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าพระคุณที่3
0: พระคุณนะครับพระคุณได้ก็จะคือพระธรรม
1: พระรัตนตรัย
0: พระรัตนตรัยทั้ง3ครับ1ก็จะเป็นพระรัตนตรัย2ก็จะเป็น
1: บิดามารดาผู้ให้กำเนิดส่วน3ก็จะเป็น
0: พระคุณครู
1: พระคุณครูครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับเป็นที่มาของคำว่าพระคุณที่3ครับ
1: แล้วพี่ริวรู้ไหมคะว่านอกจากคำว่าพระคุณที่3แล้วเนี่ยเขายังจะเปรียบคุณครูเนี่ยว่าเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่เป็นเรือจ้างแล้วพี่ริวรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงเปรียบครูเปรียบเสมือนเรือจ้างอะคะ
0: อาจจะเป็นทำงานส่งเด็กไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าครับทำงานเปรียบเสมือนเรือจ้างก็คือเป็นผู้ขับเรือที่สามารถส่งเด็กไปถึงฝั่งฝันความสำเร็จได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งคำว่าเรือจ้างนะคะความหมายของมันก็คือผู้ที่เสียสละเนี่ยที่จะนำพาเรานะคะให้ไปถึงฝั่งถึงฝันไปสู่ความสำเร็จในชีวิตโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีประโยชน์เลยทีเดียวสำหรับวันไหว้ครูค่ะ
0: ใช่ครับแล้ววันไหว้ครูนะครับจบไปแล้วก็จะมีวันอื่นอย่างเช่นเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการผัดเปลี่ยนเวียนหมุนการกสินานุสรณ์นะครับก
1: ็
0: จะมีคุณครูหลายๆท่านที่เกษียณนะครับแล้วก็จะมีบุคคลคนใหม่เข้ามาแทนเป็นการเติมเต็มครับ
1: ค่ะถือว่าก็เป็นเดือนถือว่าเป็นเดือนแห่งการไหว้ครูแล้วก็เดือนแห่งความเกษียณที่เกี่ยวกับครูนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะต่อมาค่ะพี่ริวทราบไหมคะว่าเดือนนี้คือเดือนอะไร
0: เป็นเดือนมิถุนายนครับ
1: มิถุนายนแล้วพอจะทราบไหมคะนอกจากวันไหว้ครูเนี่ยมีอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับมิถุนายนบ้าง
0: ก็จะเป็นวันที่ผ่านมานะครับจะเป็นวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันสุนทรภู่วันของกวีของเรานั่นเองครับ
1: ถือว่าเป็นวันที่มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง วันหนึ่งที่มีความสำคัญในเดือนนี้เหมือนกันนั่นก็คือวัน
0: ต่อต้านยาเสพติดนั่นเองครับ
1: วันต่อต้านยาเสพติดพี่ริวพอจะรู้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของวันที่มันที่ต่อต้านยาเสพติดเนี่ยเป็นมาอย่างไร
0: นั่นสิครับพี่เบลมาอย่างไร
1: วันต่อต้านยาเสพติดนะคะก็จะเป็นวันนึงนะคะที่เราจะมีการรณรงค์เดินรณรงค์ที่เกี่ยวกับวันยาเสพติดนะคะที่จะช่วยรณรงค์ให้ทุกคนนะคะเลิกเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมันก็จะยาเสพติดอะค่ะมันไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยมีแต่ข้อเสียทางนั้นเลย
0: แล้วโทษของยาเสพติดมีอะไรบ้างครับพี่เบล
1: ถ้าพูดถึงโทษของยาเสพติดนะคะมันก็มีมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ขอยกมาแค่โทษที่มันได้รับผลกระทบเกี่ยวกับครอบครัวแล้วกันค่ะซึ่งยาเสพติดนะคะเราคือมันไม่ได้เสียแค่ตัวเรามันเสียครอบครัวเราก็คือหนึ่งเนี่ยครอบครัวเรานะคะก็จะสูญเสียเงินไปกับการรักษาไม่พอแล้วก็คือก่อนหน้านั้นก็คือเราเสียไปกับการซื้อแล้วรักษาอีกและทีนี้นะคะมันเกี่ยวเนื่องกับถึงอารมณ์ของผู้เสพที่มีต่อครอบครัวก็คือมีความรุนแรงกันในครอบครัวนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ก็ไม่นิดหน่อยหรอกค่ะก็กระทบมากเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากยาเสพติดนั่นเองและพูดถึงอีกวันนึงนะคะก็คือวันของ LGBTQ ที่เกี่ยวกับเดือนมิถุนายนนั่นก็คือวันไพร์มันนั่นเองค่ะก็คือในทุกๆในทุกปีของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันไพร์มันนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่วันเดียวแต่ว่าจัดตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็เรียกสิทธิเท่าเทียมให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่ม LGBTQ นั่นเองค่ะโดยซึ่งไฮไลท์นะคะที่เพิ่งมีไปก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็คือขบวนพาเหรดไพร์มันนั่นเองค่ะพี่ริวถ้าพูดถึงไพร์มันนะคะพี่ริวนึกถึงอะไรคะ
0: ไพร์มันหรอก็นึกถึงแสงสีนึกถึงแบบขบวนที่สวยงาม
1: มี
0: ความหลากหลายครับ
1: ไพร์มันพูดถึงไพร์มันนึกถึงแสงสีเนื้อของความหลากหลายเนาะสีที่มันแบบสีสันฉูดฉาดมีแบบ7สีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ทั้ง7สีมีความหมายยังไงบ้างครับพี่เบล
1: ค่ะซึ่งพวกเขาพูดก่อนว่าสีธงสีซึ่งเป็นธงสีที่เป็นสัญลักษณ์ถึงแห่งความหลากหลายนะคะสื่อก็คือธงสีของ LGBTQ นะคะก็จะประกอบด้วยสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวฟ้าครามม่วงก็เหมือนสีสายรุ้งเรียกง่ายๆว่าสีสายรุ้งแล้วกันนะคะสีแดงนะคะก็จะเปรียบเสมือนชีวิตและการต่อสู
0: ้
1: เพราะว่ากว่าที่เราจะได้รับการยอมรับกันในสังคมเนี่ยก็ฝ่าฟันมาหนักหนาเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือสีส้มนะคะเปรียบเสมือนการเยียวยาจิตใจนะแล้วก็สีเหลืองนะคะก็จะเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์เปรียบเสมือนวันใหม่นั่นเองแล้วก็สีเขียวนะคะเปรียบเสมือนธรรมชาติส่วนสีฟ้านะคะเปรียบเสมือนศิลปะและความกลมกลืนซึ่งสีนี้นะคะแสดงให้เราเห็นว่าLGBTQ เนี่ยไม่ใช่คนที่เราไม่ควรมองเขาว่าแปลกประหลาดเพราะว่าเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเราได้ในสังคมก็คือเปรียบเสมือนสีฟ้าครามนั่นเองค่ะที่เปรียบเสมือนความกลมกลืนที่อยู่ด้วยกันได้ในสังคมนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะสีม่วงค่ะก็เปรียบเสมือนจิตวิญญาณนั่นเองค่ะค่ะแล้วพี่ริวพอจะทราบไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นเดือนมิถุนายน
0: นั่นน่ะสิครับพี่เบย์ทำไมถึงต้องเป็นเดือนมิถุนายนสำหรับวันไพร์มันครับ
1: ค่ะคือก็คือที่มาของเรานะคะก็คือมันเกิดจากเป็นการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์คือ Stonewall นะคะเพียง1วันในช่วงแรกๆค่ะแล้วก็จะค่อยๆขยายขอบเขตการจัดงานนะคะออกไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนค่ะเพื่อเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับความเท่าเทียมนะคะจนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Pride Month นั่นเองค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เลยเรียกเดือนมิถุนายนของเราเนี้ยว่าเดือน Pride Month นั่นเองค่ะค่ะแล้วพอจะทราบไหมคะว่า ครั้งแรกที่มีการเดินขบวนเกี่ยวกับ LGBTQ เนี่ยคือปีไหน
0: ปีไหนครับ
1: ปีคศ1970ค่ะ
0: อุ๊ยถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชนี่กี่ปีครับ
1: โอ้1970ก็หลายปีแล้วนะคะพี่ริว
0: บวกไป500เท่าไหร่ครับพี่เบล
1: 500เท่าไหร่ครับพี่ริว
0: 500ทั้งหมด544ปีครับ
1: ก็ถือว่านานเหมือนกันนะคะมีมานานแล้วนั่นเอง
0: ขออภัยครับ543ปีนะครับ
1: แล้วพี่ริวทราบไหมคะว่าทำไมถึงเหตุการณ์สโตนวอลเนี่ยมันมีอะไรแบบลึกๆเกี่ยวกับในนั้นเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์สโตนวอลพอจะทราบไหมคะ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: อ่ะไม่ทราบมาเดี๋ยวทีนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะเดี๋ยวจะขอเล่านิดหน่อยๆแล้วกันนะคะว่าเหตุการณ์สโตนวอลเนี่ยมันเกิดจากวันคืนวันที่28ของเดือนมิถุนายน
0: ซึ่งเป็นวันนี้
1: ซึ่งใช่ซึ่งเป็นวันนี้นั่นเองในปี1969นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้บุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้คนใน Stonewall Inn นะคะซึ่งเป็นบาร์ของกลุ่มเกย์นะคะในหมู่บ้าน Greenwich มหานครนิวยอร์กนั่นเองค่ะมันก็เลยทำให้กลายเป็นเขาเรียกขานกันเป็นว่าเหตุการณ์ Stonewall แล้วก็ทำให้การเป็นการเป็นเดือนพรายมันเป็นเหตุการณ์ก็คือเริ่มจากเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะที่เขาจะรณรงค์แล้วก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้แก่กลุ่มคนกลุ่มนั้นใช่ก็เลยกลายเป็นเดือนแห่ง LGBTQ นั่นเองค่ะค่ะก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะ
0: วันนี้พวกเราก็ได้ความรู้ไปมากเลยนะครับทั้งเรื่องของการไหว้ครูวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดแล้วก็เดือนไพร์มันครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของเดือนนี้เลยนะคะก็คือไพร์มัน
0: แล้วมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับ
1: ค่ะซึ่งการเดินขบวนเมื่อวานนะคะเพื่อนๆคนไหนมีเพื่อนๆคนไหนได้เข้าร่วมกันบ้างคะสามารถทักมาพูดคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้พวกเราก็นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่จะทำมาทุกท่านได้พูดคุยเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนและนะครับประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆนะครับจากสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย
1: ์
0: FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าเราจะมาประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับสภาเด็กแล้วก็มีอะไรดีๆมาฝากต่อเพื่อนๆด้วยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเราหมดเวลาแล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
2: บุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5:00 น.ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่า ไม่เกิน4ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันก็จะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้ม เข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆด้านความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนยังไงก็จะใช้ช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทางนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงนี้ไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนน แต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็ประเด็นที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: จะให้ทุกๆคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า70%ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย313แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่ก่อล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สธ.ชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชสวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคลนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่ง

0: การตามพระราชสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเซี่ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสห

0: ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุสแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม JK และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันดีอาร์คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบทำหนึ่งการันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จ ส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบไปฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบโอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3ต่อ0เซต25-19 28-26และ25-23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซต25-21 21-25 25-22 25-22 และ15ต่อ10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
2: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีหนึ่งเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
1: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0ต่อ2เซต2ต่อ6และ0ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แทกเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลายคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20 โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ ูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7:00 น.ถึงเวลา20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555-0555ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติ อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

ัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะดิฉันนางสาวลินดานวบุตรค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเดิมค่ะสกต.ก็มีข่าวสารแล้วก็สาระน่ารู้แล้วก็สินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่เกษตรกรหรือสมาชิกทุกท่านนะคะเริ่มใส่ปุ๋ยกันแล้วนะคะซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นสินค้าหรือปุ๋ยนะคะที่ขายอย่างถูกวิธีใช้อย่างถูกวิธีนะคะก็มาจำหน่ายให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะหลายๆท่านก็อาจจะกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะทั้งปุ๋ยนะคะหรือค่ายาหรือค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำนานะคะช่วงนี้นะคะสกต.ก็มีข่าวดีที่จะมาช่วยลดภาระพี่น้องของเรานะคะกับโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะก็คือการนำปัจจัยการผลิตของเรานะคะไปใช้ก่อนแล้วก็ผ่อนทีหลังนะคะโดยทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะก็จะมีการอนุมัติวงเงินให้กับเกษตรกรหรือสมาชิกนะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งจะให้ไปในส่วนของปัจจัยการผลิตมูลค่า 50,000 บาทนะคะไปใช้ก่อนนะคะซึ่งหากท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะทุกห้างศูนย์ธุรกิจของเรานะคะที่เปิดให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอเมืองศูนย์ธุรกิจอำเภอนางรองนะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจอำเภอหนองกี่หรือศูนย์ธุรกิจอำเภอหนองหงศูนย์ธุรกิจอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะก็สามารถนำปัจจัยการผลิตนะคะไปใช้ก่อนแม้กระทั่งปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวยาปราบศัตรูพืชหรือสินค้าอื่นๆตามความต้องการของสมาชิกนะคะที่ใช้ในการทำเกษตรนะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าอุปโภคหรือบริโภคนะคะที่จำเป็นใช้ในครัวเรือนของเรานะคะอยากได้อะไรก็สามารถแจ้งพนักงานได้นะคะแล้วก็ค่อยผ่อนทีหลังนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ปลอดดอกเบี้ย อย่างน้อย150วันนะคะถ้าเกินกำหนด150วันไปแล้วนะคะเราจะมีการคิดดอกเบี้ยตามระบบสหกรณ์กำหนดนะคะหากท่านใดก็สามารถนำสินค้าไปแล้วก็สามารถจ่ายก่อนถึงครบกำหนดก็ได้นะคะหรือท่านใดอาจจะรอช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้เช่นกันโครงการนี้นะคะแม้กระทั่งเกษตรกรที่เลี้ยงหมูนะคะก็สามารถนำอาหารหมูนะคะไปให้หมูก่อนนะคะถึงเวลาครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายนะคะก็ค่อยมาส่งคืนให้กับสหกรณ์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็เปิดดำเนินการมาแล้ว3ปีนะคะซึ่งก็มีสมาชิกต่ำอำเภอนะคะให้ความตอบรับแล้วก็สนใจนะคะหากท่านใดฟังแล้วอยากเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องเป็นสมาชิกของสกต.ก่อนหากท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกของสกต.นะคะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เช่นเดียวกันนะคะก็การสมัครเป็นสมาชิกสมทบหรือสมัครเป็นสมาชิกสกต.นะคะก็ไม่ใช่แค่การนำปัจจัยการผลิตไปใช้อย่างเดียวก็สามารถทำธุรกิจอื่นได้นะคะถึงจะได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะทุกๆสิ้นปีเราจะมีการมอบเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับท่านใดที่เป็นสมาชิกของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะคะที่สหกรณ์นำมาจำหน่ายได้เช่นเดียวกันหรือสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรนะคะมาจำหน่ายให้แก่สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีการนะคะเปิดรับซื้อข้าวมะลิสดนะคะในช่วงฤดูกาลแต่ละปีนะคะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงบางปีก็อาจจะเปิดถึงเดือนธันวาคมต้นเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีการเปิดรับซื้อแต่ละปีนะคะก็ไม่แน่นอนนะคะบางทีเราอาจจะเปิดรับซื้อ10จุดหรือ12จุดนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราเปิดรับซื้อทั้งหมด5ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะหากท่านใดเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายกับเราหรือข้าวมะลิสดท่านใดไม่สะดวกจำหน่ายนะคะข้าวมะลิเปลือกข้าวเปลือกมะลิแห้งนะคะเราก็มีการรับซื้อเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะ
ก็จะมีบางช่วงนะคะที่เรารับซื้อข้าวเปลือกมะลิโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะในแต่ละปีนะคะสำหรับท่านใดเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะร่วมทำธุรกิจซื้อธุรกิจขายกับเรานะคะการสมัครเป็นสมาชิกนะคะก็คุณสมบัตินะคะข้อแรกนะคะก็มีที่นาทำกินในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นสมาชิกของธ.ก.ส.นะคะเป็นลูกหนี้เงินฝากหรือเป็นลูกหนี้เงินฝากหรือเป็นสมาชิกเงินกู้ของธ.ก.ส.ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกสกต.ได้เช่นเดียวกันก็สามารถนำเอกสารนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากนะคะก็สามารถยื่นคำร้องขอสมัครเป็นสมาชิกของสกต.ได้ทุกๆอำเภอนะคะที่มีเจ้าหน้าที่สกต.คอยให้บริการนะคะกับพี่ๆธ.ก.ส.นะคะก็ติดต่อสมัครได้นะคะค่าแรกเข้านะคะจะมีธรรมเนียมค่าแรกเข้าแล้วก็มีเงินฝากเงินฝากของเราที่เป็นเงินหุ้นนะคะเมื่อสมัครไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะสมัคร 1,500 บาทขึ้นไปนะคะรับฟรีผ้านวม1ผืนผืนละ399บาทไปเลยทันทีเมื่อสมัครเป็นสมาชิกของเราแล้วนะคะหากท่านใดฟังอยู่ก็บางทีอาจจะคุ้นเคยว่าเรานี่เคยเป็นสมาชิกของสกต.หรือไม่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาเช็คประวัติได้นะคะในเบอร์044690255นะคะหรือเข้าไปนะคะติดต่อน้องๆที่ให้บริการตามหน่วยสินเชื่อนะคะก็ขอเช็คข้อมูลการเป็นสมาชิกของเรานะคะบางท่านก็มีปู่ย่าตายายนะคะที่เป็นสมาชิกสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะหลายปีผ่านมาแล้วนะคะซึ่งฟังข้อมูลมานะคะก็มีบุตรหลานโทรเข้ามาสอบถามก็มีหลายท่านที่บุตรหลานโทรเข้ามาสอบถามปรากฏว่าเป็นสมาชิกสกต.ของเราอยู่นะคะก็ได้ทำเรื่องการขอรับเงินค่าหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีสมาชิกท่านที่อยู่ต่างอำเภอหลงเหลืออยู่นะคะก็ไม่แน่ใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะซึ่งอาจจะมีหุ้นคงเหลือนะคะก็แจ้งเลขบัตรประชาชนอย่างชัดเจนหรือชื่อที่อยู่อย่างถูกต้องนะคะกรณีที่เป็นสมาชิกแล้วนะคะส่วนกรณีที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะคะแล้วท่านมีบางท่านถามว่าเราสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสกต.ได้หรือไม่นะคะก็สามารถลาออกได้นะคะแต่เราต้องไม่มีหนี้ผูกพันกับธ.ก.ส.หรือภาระหนี้กับสกต.นะคะก็สามารถลาออกจากสกต.ได้เช่นเดียวกันนะคะการลาออกจากการเป็นสมาชิกสกต.นะคะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกคือกรณีที่เราเสียชีวิตนะคะหรือกรณีที่2ค่ะคือกรณีที่เราไม่มีภาระผูกพันกับทั้งธ.ก.ส.หรือสกต.นะคะซึ่งเป็นการลาออกโดยตัวเองเนาะกรณีที่1นะคะถ้ากรณีที่เสียชีวิตนะคะญาติก็สามารถเข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้นะคะโดยจะใช้เอกสารนะคะที่ยืนยันสิทธิ์การเป็นญาติหรือการเป็นญาตินะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะกรณีที่เป็นสามีภรรยาหรือบุตรนะคะก็นำสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ขอรับเงินค่าหุ้นนะคะแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากนะคะแนบเข้ามาถ้าอยู่ต่างอำเภอหรืออยู่ต่างสาขานะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะคะอย่างน้อย1อาทิตย์ขึ้นไปหรือถ้าหากท่านใดอยากได้เงินสดทันทีนะคะก็เข้ามาทำเรื่องได้ที่ยังตัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะอยู่ที่ตำบลอีสานนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสุขีตีน้อยนะคะถ้าเข้ามาในตัวเมืองก็สามารถรับเงินสดรับเงินสดกลับบ้านได้ทันทีนะคะส่วนกรณีที่สองค่ะเป็นกรณีที่เราออกจากสมาชิกสกต.นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะมีหนังสือนะคะให้เจ้าตัวนะคะไปให้หัวหน้าหน่วยหรือสินเชื่อนะคะเซ็นรับรองนะคะว่าเราได้ทำการลาออกจากธ.ก.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำมาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นนะคะได้ที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะหรือหากท่านใดสะดวกนะคะอยู่ต่างอำเภอก็สามารถยื่นเรื่องมานะคะได้อย่างน้องๆสกต.ที่คอยให้บริการอยู่นะคะก็จะใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกันนะคะ7วันขึ้นไปนะคะสำหรับการลาออกจากสมาชิกสกต.นะคะหากท่านใดฟังอยู่มีญาติหรือมีพี่น้องนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือหากท่านใดนะคะโทรเข้ามาแล้วอาจจะโทรไม่ติดนะคะก็สามารถทัก
พจ Facebook ได้ที่เพจสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามนะคะแต่กรณีที่เช็คหุ้นนะคะก็จะเช็คได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะรับเรื่องไว้ก่อนนะคะก็จะดำเนินการให้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหากท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิกเนาะก็ตอนนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็เป็นการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกนะคะเพื่อนำไปสีแปรเป็นข้าวเปลือกนะคะซึ่งเป็นการแปรรูปนะคะข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการนำข้าวสารนะคะไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดหรือทำการเชื่อมโยงข้าวสารแต่ละสหกรณ์นะคะก็ทางสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ก็จะมีการเชื่อมโยงสินค้าแต่ละสหกรณ์นะคะเพื่อนำมาจำหน่ายในแต่ละสหกรณ์นั้นๆนะคะซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็มีการจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงนะคะอยู่ที่สกต.บุรีรัมย์นอกอำเภอเมืองจังหวัดตำบลอีสานนะคะหากท่านใดต้องการที่จะแวะชมสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟใต้กาแฟแท้หรือปลากระป๋องนะคะเป็นปลากระป๋องจากใต้นะคะเป็นปลากระป๋องเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือแม้กระทั่งน้ำปลาหอยป๋องฮือนะคะซึ่งถ้าซื้อจากสกต.นะคะก็จะมีราคาถูกลงกว่าท้องตลาดนิดนึงนะคะเพราะว่าเรารับตรงจากคู่ค้าโดยตรงนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้นะคะเป็นกาแฟโรบัสต้าแท้นะคะหากท่านใดที่เป็นคอกาแฟต้องการดื่มกาแฟหรือมีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพรหากท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานแต่ขาดกาแฟไม่ได้นะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นกาแฟแอคทีฟ้านะคะซึ่งสกต.ก็ทำการเชื่อมโยงมาจำหน่ายให้แก่พี่น้องของเราได้ลิ้มลองกันนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้นะคะซึ่งตอนนี้สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็มีการแปรรูปนะคะจากข้าวสารนะคะเป็นโจ๊กพร้อมถ่านนะคะเป็นโจ๊กรสหมูนะคะซึ่งมีจำหน่ายอยู่ทั่วอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอนางรองอำเภอพุทธิสงฆ์อำเภอน้องกี่หากท่านใดฟังอยู่เนาะอยากต้องการที่จะลิ้มลองนะคะก็สามารถเดินเข้าไปสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ทกสทุกสาขานะคะที่เขาจะจำหน่ายในโครงการบาร์ดเอาลิตนะคะซึ่ง ก็จะมีสินค้านะคะแต่ละของสินค้าของเกษตรหรือสินค้าสกต.นะคะสินค้าของสมาชิกนะคะไปวางจำหน่ายในโครงการบาร์ดเอาลิตเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อสารหรือสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประหยัดนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าซึ่งสามารถนำไปกวนหรือนำไปผสมน้ำได้ถึง5ลิตรนะคะซึ่งก็จำหน่ายนะคะตามทกสปัดอลิตทุกสาขานะคะทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็น้ำยาซักผ้าถ้าหากท่านใดต้องการที่จะประหยัดนะคะเงินก็สามารถไปดูสินค้าได้นะคะเป็นสินค้าลดต้นทุนการผลิตในครัวเรือนนะคะก็มาถึงเราช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เนาะเราก็จะมาแนะนำศูนย์ธุรกิจนะคะให้ท่านสมาชิกหรือสมาชิกที่อยู่ต่างอำเภอนะคะก็ตอนนี้สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็มีศูนย์ธุรกิจทั้งหมด5ศูนย์ธุรกิจนะคะซึ่งก็กำลังจะมีอีก1ศูนย์ธุรกิจนะคะเป็น6ศูนย์ธุรกิจนะคะก็คือศูนย์ธุรกิจอำเภอนาโพนะคะก็จะสร้างให้เสร็จเร็วในช่วงรับซื้อข้าวของปีนี้นะคะก็ศูนย์ธุรกิจแรกนะคะก็เป็นศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะอยู่ใจกลางตัวอำเภอนะคะก็จะอยู่ที่ตำบลอีสานนะคะอำเภอเมืองนะคะส่วนนี้จะอยู่ตรงทางเข้าบ้านหนองหัวลิงนะคะจะเป็นตรงข้ามกับสุกี้ตีน้อยนะคะส่วนนี้ก็จำหน่ายนะคะสินค้าครบวงจรนะคะสินค้าเคมีทางการเกษตรแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแม้กระทั่งสินค้าเชื่อมโยงนะคะก็หากท่านใดที่อยู่ใกล้จุดบริการนี้ก็สามารถเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าได้นะคะส่วนธุรกิจ

อีกที่2ค่ะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอนางรองนะคะศูนย์นี้จะอยู่ที่ตำบลนะคะหนองกุงอำเภอนางรองนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองยายพิมพ์นะคะศูนย์นี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็จำหน่ายนะคะสินค้าต่างๆนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะหรือสินค้าปุ๋ยแค่มีทางการเกษตรนะคะข้าวสารนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะซึ่งทั้ง6ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะก็มีโครงการนะคะไทยช่วยไทยนะคะหากท่านใดมีโครงการนี้ก็สามารถไปใช้หรือไปรูดได้นะคะส่วนศูนย์ธุรกิจที่3ค่ะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอหนองกี่นะคะศูนย์นี้จะอยู่ที่ตำบลไทยตำบลทุ่งกระเต็นนะคะศูนย์นี้ก็ให้บริการเกษตรกรสมาชิกเช่นเดียวกันค่ะจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายยาปราบหรือเคมีทางการเกษตรสินค้าต่างๆนะคะซึ่งก็สามารถไปเลือกชมได้เนาะหากท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณจุดอำเภอนี้ก็ไปเลือกชมได้นะคะส่วนศูนย์ธุรกิจที่4ค่ะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอนะคะหนองหงนะคะศูนย์นี้จะพิเศษกว่าศูนย์ที่อื่นนะคะเพราะศูนย์นี้มีนะคะโรงสีนะคะกำลังการผลิตข้าวนะคะที่เรานำมาบรรจุเป็นแพ็กเกจจำหน่ายนะคะในรูปแบบแพ็กเกจก็เป็นศูนย์ธุรกิจโรงสีหนองหงนะคะก็ทำการสีแปรข้าวเปลือกมานะคะศูนย์นี้ก็มีจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกันค่ะจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะหากเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณอำเภอหนองหงนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อปัจจัยนะคะได้นะคะส่วนศูนย์ธุรกิจที่5นะคะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอพุทธสงฆ์นะคะอยู่ที่ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์นะคะศูนย์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ศูนย์ที่กำลังจะเปิดให้บริการนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอนาโพนะคะพร้อมเปิดเต็มรูปแบบนะคะก็เร็วๆนี้นะคะก็หาพี่น้องท่านใดที่อยู่อำเภอนาโพนะคะก็รอการใช้บริการส่วนนี้นะคะอีกไม่นานเนาะเราก็จะทำการเปิดบริการศูนย์ธุรกิจนาโพนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะมีการจำหน่ายนะคะปัจจัยการผลิตนะคะครบวงจรนะคะเคมีทางการเกษตรสินค้าทางการเกษตรแม้กระทั่งยาปราบปุ๋ยนะคะหรือสินค้าอื่นๆนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะก็สามารถรอใช้บริการได้นะคะก็ทั้ง6ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะก็จะมีการรับซื้อข้าวเปลือกนะคะจากเกษตรกรนะคะทุกๆตั้งแต่วันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นะถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะทุกศูนย์ธุรกิจก็เปิดรับซื้อนะคะข้าวเปลือกเช่นเดียวกันเนาะก็หากท่านใดที่อยู่ใกล้จุดบริการไหนก็สามารถไปใช้บริการได้นั้นหรือถ้าหากท่านใดที่ไม่ได้อยู่ใกล้จุดบริการศูนย์ธุรกิจที่ดิฉันนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ธกส.ทุกๆสาขาเลยนะคะเพราะว่าจะมีน้องๆสกต.นะคะที่จะอยู่ฝั่งสินเชื่อนะคะคอยให้บริการนะคะเกษตรกรของเราหากท่านใดจะไปทำการสมัครหุ้นหรือถอนหุ้นนะคะซื้อกาแฟซื้อน้ำปงน้ำปลานะคะก็สามารถเข้าใช้บริการได้นะคะก็เราก็ฟังเรื่องศูนย์ธุรกิจของเราไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาบอกวิธีการใช้ปุ๋ยนะคะให้ถูกวิธีและลดต้นทุนการผลิตนะคะปัจจุบันนะคะต้นทุนการเกษตรที่เราทำเกษตรเนาะก็เป็นราคาที่สูงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นค่าดินค่าหว่านไถค่ายาฆ่าหญ้าหรือค่ากำจัดศัตรูพืชนะคะในไร่นานะคะเราก็จะมีโดยเฉพาะข้าวปุ๋ยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นราคาที่สูงกว่าทุกๆปีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจความของเข้าใจของเกษตรกรนะคะว่าการซื้อปุ๋ยหนึ่งกระสอบนี่ราคาจะสูงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะคะเราก็มีนะคะปุ๋ยมหาวงหรือปุ๋ยตาต้นคูณของเรานะคะซึ่งเราก็มีจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งการจำหน่ายปุ๋ยของเรานะคะก็เป็นการจำหน่ายแบบนะคะเข้าถึงสมาชิกนะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยนะคะหรือพนักงานนะคะเข้าไปติดตามการใช้ปุ๋ยของสมาชิกนะคะซึ่งเป็นการดูแลหลังการขายหากสมาชิกท่านใดที่ซื้อปุ๋ยของเราไปแล้วนะคะติดปัญหาเรื่องวันเข้าไปเข้าไม่เกิดหรือมีปัญหาด้านการใช้ปุ๋ยนะคะก็สามารถโทรเข้ามานะคะให้พนักงานเข้าไปดูในพื้นที่นะคะว่าเกิดปัญหาอย่างไรนะคะหรือใครที่ใช้ปุ๋ยไปแล้วนะคะเป็นผลที่ดีต่อหน้าตัวเองก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้หรือหากท่านใดที่มีปัญหานะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เนาะว่าซื้อปุ๋ยไปแล้วต้องหว่านแบบไหนมีวิธีการใช้แบบไหนบ้างให้ผลผลิตที่ออกมามีข้าวที่งอกงามมีน้ำหนักที่แข็งแรงนะคะก็สามารถ
จ้งเข้ามาได้เนาะเพราะว่าเรามีสูตรผสมปุ๋ยลดต้นทุนนะคะที่จะแจกให้เกษตรกรนะคะไปใช้ใช้อย่างไรให้ราคาใช้ยังไงให้ประหยัดต่อครัวเรือนหรือใช้ยังไงให้ถูกวิธีใช้ยังไงให้ปุ๋ยหรือผลผลิตของเรามีรากฐานมีน้ำหนักที่แข็งแรงนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยคุณภาพดีนะคะเป็นปุ๋ยสุดเต็มซึ่งสกต.คัดสรรมาโดยที่จะมาจำหน่ายให้สมาชิกโดยเฉพาะหลักๆง่ายนะคะหลักๆง่ายๆเลยก็คือการใส่ปุ๋ยให้คุ้มค่าที่สุดนะคะซึ่งก็จะมีใส่ให้ถูกสูตรแล้วก็ใส่ให้ถูกกับพืชนะคะว่าพืชแต่ละชนิดนะคะช่วงอายุเท่านี้ต้องการปุ๋ยสูตรไหนนะคะหรือต้องการธาตุอาหารไม่เหมือนกันนะคะก็ใส่ในปริมาณที่พอดีนะคะบางพี่น้องหรือเกษตรกรบางท่านอาจจะคิดว่าการใส่ปุ๋ยเยอะยิ่งเยอะนะคะก็จะยิ่งทำให้ผลผลิตที่ดีพืชดูดซึมไม่ทันนะคะก็ถ้าการที่ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะก็จะทำให้พืชเนี่ยดูดซึมปุ๋ยไม่ทันก็จะทำให้เรานะคะใส่ไปทิ้งเปล่าๆนะคะแถมยังทำให้ดินเสียแล้วก็มีดินเค็มอีกด้วยนะคะซึ่งใส่ให้ถูกเวลาควรใส่ปุ๋ยตอนไหนหรือช่วงไหนนะคะช่วงที่ควรใส่ปุ๋ยนะคะคือช่วงที่พื้นมีความชื้นนะคะพอเหมาะเช่นหลังฝนตกใหม่ๆนะคะก็ไม่ควรใส่ตอนที่แดดร้อนจัดนะคะหรือดินแห้งสนิทเนาะการใส่ปุ๋ยก็ถ้าเราใส่ตอนที่ดินชื้นหรือมีการฝนตกใหม่ๆนะคะดินก็จะดูดซึมปุ๋ยเข้าไปใช้ในรากหรือในดินนะคะจะเก็บความเก็บปุ๋ยไว้ใช้ในตัวพืช นะคะก็นะคะพี่น้องท่านใดก็หว่านปุ๋ยหรือหว่านไปแล้วก็อย่าไปหว่านตอนที่แดดมันร้อนหรือแดดจัดนะคะก็การใส่ปุ๋ยถ้าหากท่านใดไม่แน่ใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ยังนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาจำหน่ายปุ๋ยให้เรานะคะเขาจะมีวิธีการสอนปุ๋ยนะคะหรือการผสมปุ๋ยสูตรไหนต่อสูตรไหนนะคะถึงจะลดต้นทุนการผลิตนะคะหรือในปริมาณปุ๋ยที่ดีขึ้นเนาะก็สามารถติดต่อได้นะคะซึ่งตอนนี้สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็มีการจำหน่ายปุ๋ยทั้งเงินสดหรือสินเชื่อนะคะก็สามารถมาเลือกดูสูตรที่ต้องตนเองต้องการใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาปรับนะคะตอนนี้ก็มีจำหน่ายให้ทุกๆท่านเลยนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อหรือหากท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะก็สามารถรวบรวมออเดอร์นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะรวบรวมนะคะก็ถ้าสั่งมาปริมาณที่เยอะนะคะก็จะมีการจัดส่งให้ถึงที่นะคะแต่เน้นย้ำเนาะก็ต้องเป็นปริมาณที่คุ้มค่าต่อการส่งการสั่งหรือการส่งด้วยนะคะก็จะมีรถขนปุ๋ยไปส่งให้ที่ยังอำเภอยังตัวบ้านตัวเองนะหรือเป็นจุดนัดรวมนะคะจะเป็นศาลากลางหมู่บ้านนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหากท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็การซื้อปุ๋ยของเราไปนะคะก็ล้วนแล้วแต่จะได้ปันผลและเฉลี่ยคืนนะไม่ว่าจะเป็นซื้อปุ๋ยหรือซื้อเคมีทางการเกษตรนะคะหรือยาปรับนะคะหากท่านใดที่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะคะการที่เรามาซื้อสินค้าทุกๆชนิดนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนอย่างชัดเจนเนาะหากท่านใดนำเข้ามาขายก็เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่อย่างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ปีที่แล้วเราก็มีการนะคะออกจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนนะคะให้กับสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายนะคะบางท่านก็มียอดปันผลเฉลี่ยคืนนะคะค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะก็หากท่านใดก็อยากฝากสมาชิกไว้เนาะหรือตอนนี้นะคะเราก็จะมีการนะคะจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะคะหรือโจ๊กนะคะหากท่านใดที่อยากได้เซตข้าวสารหรือเป็นของชำร่วยนะคะทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็มีการจัดชุดเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานนะคะหรือกระเช้าไหว้แขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มีบริการจัดกระเช้าในแพ็กเกจที่ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะว่าอยากได้สินค้าตัวไหนหรือสามารถนำสินค้ามา
ให้เราจัดผสมผสานไปกับข้าวสารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดเซ็ตกระเช้าข้าวสารพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะซึ่งหากท่านใดอยากชิมข้าวสารของเรานะคะสาธิตนะคะถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะก็ถ้าเกิดสาธิตก็สามารถไปซื้อได้ที่ห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็มีการจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิของสกต.บุรีรัมย์นะคะที่โซนอาหารนะคะก็ไปเลือกซื้อได้นะคะมีทั้งข้าวมะลิต้นข้าวไรเบอร์รี่นะคะหรือข้าวกล้องนะคะก็มีจำหน่ายหรือหากท่านใดอยากชมสินค้าแบบเต็มรูปแบบนะคะก็สามารถมาดูได้นะคะที่ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะก็เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังแต่ละอำเภอนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะคะหรือท่านใดที่ฟังอยู่นะคะต้องการที่จะสั่งให้ส่งไปสนีไปให้นะคะก็สามารถทักเพจ Facebook สกต.เข้ามาเนาะว่าต้องการข้าวกี่กิโลต้องการข้าวชนิดไหนหรือต้องการโจ๊กนะคะก็สามารถได้นะคะซึ่งตอนนี้โจ๊กของเรานะคะเป็นสินค้าน้องใหม่น้องก็จำหน่ายในราคา220บาทนะคะขนาดบรรจุนะคะ32กรัมขึ้นไปนะคะโจ๊กของเราเป็นโจ๊กที่มีโซเดียมน้อยนะคะก็สามารถทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือซื้อไปฝากผู้ป่วยได้เช่นเดียวกันนะคะหรือทานในมื้อเร่งรีบนะคะอย่างเด็กๆก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะผู้ปกครองนะคะก็ยังไม่สะดวกทำอาหารนะคะก็สามารถใช้โจ๊กนะคะชงให้น้องๆรับประทานก่อนไปโรงเรียนได้นะคะหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้ป่วยนะคะที่ทานอาหารยากนะคะก็ลองซื้อโจ๊กนะคะของเราไปให้รับประทานดูนะคะโจ๊กของเราจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะจะมีกลิ่นของขิงที่หอมโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีหมูสับนะคะแล้วก็โซเดียมจะน้อยมากๆนะคะก็จะไม่มีรสชาติที่เค็มโดดมากเกินไปนะคะถ้าเราใส่ในขนาดที่พอดีกับน้ำต่อ1ถ้วยนะคะหลังซองนะคะก็จะมีการวิธีชงวิธีใส่น้ำวิธีใส่โจ๊กนะคะก็ใส่อย่างพอดีใส่ตามคำแนะนำนะคะโจ๊กที่ชงออกมาก็จะไม่มีรสชาติเค็มโดดนะคะก็หากท่านใดซื้อไปแล้วก็ดูวิธีการชงด้านหลังได้เลยเนาะก็เปิดฝาก็จะทีโจ๊กใส่จานเนาะแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะก็จะได้โจ๊กพร้อมรับประทานนะคะซึ่งโจ๊กของเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็ไม่มีความที่คายน้ำก็จะมีเนื้อฟูนะคะหากท่านใดอยากลองก็สั่งซื้อได้นะคะก็มีบริการจะส่งทางไปรษณีย์นะคะเป็นโจ๊กขนาด32กรัมนะคะเป็นสินค้าน้องใหม่ซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็จะมีการแปรรูปนะคะจากข้อสหรือปลายข้าวสารนะคะเรื่อยๆนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีการแปรรูปนะคะเป็นการทดลองนะคะก็จะมีการทำน้ำนมข้าวนะคะหรือไวน์จากข้าวนะคะก็กำลังพัฒนาสูตรกำลังคิดค้นสูตรนะคะหากท่านใดก็รอติดตามหรือรอซื้อนะคะก็สามารถติดตามได้ยังเพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราถ้าเรามีสินค้าตัวไหนหรือสินค้าเชื่อมโยงที่ทำการเชื่อมโยงที่มาใหม่นะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ลงเพจFacebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราเนาะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงนะคะเราก็จะมีการจำหน่ายสินค้าตามฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองหรือมังคุดหรือเงาะนะคะหรือส้มจากเชียงใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือจะเป็นสินค้าอื่นๆที่เรามาประชาสัมพันธ์ลงเพจ Facebook นะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะเป็นสินค้าที่เราทำการเชื่อมโยงนะคะจากคู่ค้าของเรามานะคะซึ่งคู่ค้าของเรานะคะก็นำการเอาข้าวสารจากการที่เรารับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปสีแปรเป็นข้าวสารแล้วก็นำไปเชื่อมโยงการสินค้าต่างๆนะคะกลับมาจำหน่ายหรือสหกรณ์นั้นๆนะคะก็นำสินค้าข้าวสารของเรานะคะไปจำหน่ายที่อีกสหกรณ์หนึ่งซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ละสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตในแต่ละพื้นที่ของพื้นที่นั้นๆ นะคะหากท่านใดที่มีข้าวเปลือกหลงเหลือหรือต้องการจะขายข้าวเปลือกนะคะอย่าลืมนะคะหากท่านใดเป็นสมาชิกสกต.ของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปขายได้ยังจุดบริการที่อยู่ใกล้จุด
ท่านนะคะไม่ว่าแต่ละอำเภอไหนเนาะอำเภอไหนใกล้อำเภอไหนก็ไปจำหน่ายที่นั่นไม่ว่าจะอำเภอนางรองหรืออำเภอหนองกี่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะก็นำข้าวเปลือกทั้งข้าวเปลือกมะลิแห้งหรือข้าวเปลือกมะลิสดไปจำหน่ายนะคะทุกการจำหน่ายสินค้าเรามีปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่เกษตรกรทุกท่านเลยเพียงแค่แจ้งชื่ออยู่บัตรประชาชนอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะซึ่งการที่เรานำข้าวเปลือกไปจำหน่ายเนี่ยนะคะก็จะมียอดปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะปีที่แล้วก็เกือบ40บาทต่อตันนะคะก็เป็นมูลค่าเงินที่เยอะเช่นเดียวกันนะคะถ้าแต่ละปีเราจำหน่าย 10-20 ตันขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นเงินเก็บของเราได้เช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดที่ฟังอยู่ต้องการที่จะเพิ่มหุ้นหรือซื้อหุ้นเพิ่มก็สามารถติดต่อได้ยังเจ้าหน้าที่สกต.ทุกๆสาขาเลยนะคะซึ่งกรณีที่เรามีมูลค่าที่ถือหุ้นเพิ่มหรือถือหุ้นสูงนะคะก็จะมีโอกาสที่ได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสูงตามหุ้นที่เราถือได้นะคะก็อยากฝากสมาชิกไว้เนาะการสมัครเป็นสมาชิกก็เช่นเดียวกันนะคะคุณสมบัติก็มีพื้นที่ทำกินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันร่วมทำธุรกิจซื้อนะคะธุรกิจขายการที่เราซื้อสินค้าแม้กระทั่งกาแฟที่เป็นสินค้าเชื่อมโยงหรือข้อสารนะคะเราก็มีเงินปันผลเฉลี่ยคืนได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเลทในการปันผลเฉลี่ยคืนนะคะให้แต่ละท่านเนาะค่ะหากท่านใดซื้อเยอะก็มีปันผลเฉลี่ยคืนเยอะหากท่านใดซื้อก็จะเป็นการซื้อเยอะก็โอกาสได้เยอะนะคะก็ซื้อทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น1ชิ้นนะคะก็เวลาออกใบเสร็จเนาะก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่เจ้าหน้าที่นะคะอย่างชัดเจนเนาะเวลาที่เราออกใบเสร็จในการซื้อสินค้าต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีทางการเกษตรหรือสินค้าอื่นๆที่ซื้อผ่านระบบสหกรณ์นะคะก็ทุกสินค้าเลยก็มีการปันผลและเฉลี่ยคืนให้เนาะหากท่านใดฟังอยู่นะคะก็อยากไปสมัครเป็นสมาชิกสกต.นะคะก็ไปติดต่อได้เลยเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่ทกส.ทุกๆสาขาก็จะมีเจ้าหน้าที่สกต.นั่นแหละค่ะคอยให้บริการฝังสินเชื่อนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะก็อย่าลืมเนาะเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็อย่าลืมแนบบัตรหมายเลขบัญชีเงินฝากเนาะเพราะว่าการที่มันสมุดบัญชีเงินฝากเข้ามานะคะก็เราจะได้โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนเข้าในสมุดบัญชีของท่านเลยหรือถ้าหากท่านใดต้องการที่รับเงินสดก็สามารถมาติดต่อขอรับเงินสดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากเกษตรกรสมาชิกไว้เนาะหากท่านใดต้องการที่จะสมัครนะคะก็เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะหรือหากท่านใดฟังแล้วต้องการที่จะซื้อปุ๋ยก็สามารถเข้ามาซื้อได้ที่สกต.ทุกๆสาขาหรือ5ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะซึ่งแต่ละศูนย์ธุรกิจของเราค่ะเรามีการนะคะสต็อกสินค้าไว้อย่างแน่นนะคะเพื่อรองรับนะคะสมาชิกนะคะไปใช้บริการเนาะก็มีทั้งการรูดบัตรสวัสดิการคนจนหรือโครงการไทยช่วยไทยหากท่านใดมีบัตรเหล่านี้นะคะก็สามารถไปใช้บริการได้เนาะซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็รองรับการใช้บริการเหล่านี้เนาะก็บัตรคนจนหากท่านใดที่มีวงเงินเหลืออยู่ก็สามารถไปรูดสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคได้เช่นเดียวกันนะคะบัตรใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็มีน้ำปลาแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือที่จำเป็นเนาะแล้วก็จะมีจำหน่ายนะคะซึ่งสกต.ก็พยายามที่จะจัดหาสินค้าตามความต้องการนะคะเพื่อมาบริการให้แก่สมาชิกนะคะก็หากสมาชิกท่านใดต้องการสินค้าตัวไหนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเนาะก็หลักๆเลยเนาะก็หากท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะสินค้าสินโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ให้วงเงินสมาชิกนะคะไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะคะซึ่งสามารถนำปัจจัยการผลิตนะคะในมูลค่าวงเงิน 50,000 บาทนะคะไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยถอนทีหลังนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทุกๆสาขาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ยังเบอร์044690
2255นะคะเป็นเบอร์สกต.บุรีรัมย์จำกัดค่ะหรือถ้าเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราค่ะหากท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณจุดไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะสินเรามีการจำหน่ายในโครงการสินเชื่อแล้วก็โครงการเงินสดนะคะได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากเน้นย้ำไว้เนาะก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็ดิฉันก็จะขอตัวลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะก็จะพบกันอีกทีอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นะคะเวลาตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้หรือมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้สมาชิกหรือท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก 113 หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17 นาฬิกานี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
9: นายณนิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11 ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 นพร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์ สทช.ชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทางนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่นี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15:00 นครับ

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
4: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
3: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างที่เดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
4: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
3: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
4: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
3: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
4: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
3: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ภาษาไทยเป็นภาษาที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ควรค่าแก่ความเป็นไทยท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz หลังจากแจ้งรายการขอเสนอรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจากสวท.สุรินทร์ 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นช่วงเวลารายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา 18:25 น.เป็นรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 น.รายการสบายยามเย็น 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.รายการสบายสบายหลังข่าว 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.ช่วงของรายการโลกเปลี่ยนสี 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาในรายการถนนดนตรีเป็นเวลา 24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาขณะนี้ 14:15 น.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักดำเนินรายการโดยอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันอีกวันนี้นะในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz AM 1368 kHz วันนี้เป็นรายการเพลงของคณะสุนทรภรณ์ตามที่ท่าน FC ได้แนะนำมานะครับเราจะพบกันอีกในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะนำบทเพลงเพราะๆจากชาวสุนทรภรณ์ให้ท่านได้ฟังแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ฟังอย่างมีความสุขในการฟังสุนทรภรณ์ในครั้งนี้เป็นการนำเพลงที่เกือบจะลืมไปแล้วว่าเพลงนี้ยังเป็นของสุนทรภรณ์หรือไม่ฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ท่านฟัง3เพลงแรกจากรายการเชิญรับฟังครับ

ายทางเทคนิคนะฮะปรากฏว่าเพลงสลับกันนะครับเพลงแรกนี้จะเป็นของคุณสุเทพวงศ์แหงเพลงมนรักนนจันทร์นะฮะก็ขออภัยท่านผู้ฟังครับพอดีเป็นการสลับเพลงกันขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วช่างเทคนิคก็คีย์เพลงนะฮะตามที่จัดลำดับไปให้ฉะนั้นก็รอสักครู่นะครับฉะนั้นท่านที่อยากจะฟังจังหวะก็จะมีจังหวะให้ท่านได้ลิลัดเพลงสุนทรภรณ์มีหลายหลากนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับการฟังเพลงนะหรือท่านที่ยังจะนั่งนอนหลับหรือว่าทำงานบ้านก็ฟังไปเรื่อยๆฟังอยากจะให้ฟังเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเชิญรับฟัง3เพลงแรกจากรายการครับ

ความรักวันนี้นะครับเรานำเสนอบทเพลงของคณะสุนทราภรณ์เพราะให้ท่านได้รับฟังฮะเพลงแรกจากรายการก็คือเพลงมนรักนวลจันทร์คำร้องคุณทวีบอนทำนองของครูสง่าอารัมภีผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือ2ศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องเพลงเสียงทองคำพระราชทานกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีทั้ง2ท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็ฝากเพลงเพราะๆให้เราได้ยินได้ฟังเพลงมนรักนวลจันทร์นี้จากละครเวทีเมื่อสมัยก่อนในบางขุนพรหมช่อง4นะฮะเขาเอานำมาแสดงเป็นละครเวทีฉะนั้นก็เพลงนี้เป็นไปประกอบละครนะฮะตามด้วยเพลงทุยจ๋าทุยทุยจ๋าทุยนี้คำร้องคุณสมภักดิ์เทพันนนท์คำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณป้ารวงรวงทองทองลั่นทมคู่กับคุณชรินนันทนาครป้ารวงนี้ยังอยู่นะท่านผู้นี้ฉายาเสียงน้ำเสาหินแล้วก็ส่วนคุณชรินนันทนาครก็เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะอันนี้คือเพลงทุยจ๋าทุยนะเป็นการร้องคู่นะฮะเพลงนี้ได้รับความนิยมเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะเพลงทุยจ๋าทุยแล้วก็มีคนนำมาคัฟเวอร์ใหม่นับร้องใหม่ก็คือคุณอรวีสัจจานนท์นะฮะกับคุณชรินทร์นี่แหละนะเอามาคัฟเวอร์ใหม่เป็นทำดนตรีใหม่ก็จะเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะฮะทีนี้ตามด้วยเพลงทานน้ำรักทานน้ำรักนี้คำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูเอื้อสุนทรสนานท่านผู้นี้ให้ทำนองด้วยแล้วท่านก็ขับร้องเองด้วยนะครูเอื้อร้องเองด้วยร้องกับคุณบุตรยารังสีทั้งสองท่านนี้ก็อยู่บนสวงสวรรค์แล้วนะก็ฝากเพลงเสียงเพลงเพราะๆเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ยินได้ฟังกันนะฉะนั้น3เพลงแรกจากรายการเพลงไทยใสแห่งความรักสำหรับวันนี้เป็นของชาวสุนทรภรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกอกถูกใจท่านที่ขอมานะฮะท่านที่ขอเพลงทุยจ๋าทุยก็จัดให้ตามที่ท่านได้แนะนำมานะฮะฉะนั้นเพื่อให้อยากให้ท่านได้ฟังเพลงเต็มอิ่มก็เชิญรับฟังช่วงที่2ต่อเลยครับ

ับในช่วงที่2ของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักขณะนี้ท่านผู้ฟังยังอยู่ในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ท่านจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักกับผู้ดำเนินรายการจตุรพัฒน์สร้อยคำนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็มอบเพลงให้ท่านได้ฟังได้2ช่วงแล้วนะฮะช่วงที่2ที่จบไปเมื่อกี้นี้เพลงแรกก็คือเพลงฝนเอ่ยเพลงฝนเอ่ยนี้คำร้องนะก็คุณพรพิรุณส่วนทำนองในครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณวรนุชอารีท่านผู้นี้ปีนี้ก็ย่าง91ได้ย่าง91ท่านยังขับร้องเพลงได้อยู่ท่านจะออกงานอีเวนต์งานสำคัญงานการกุศลเท่านั้นนะเพลงฝนเอ่ยฝนเอ่ยนี้เป็นจังหวะควิกสเต็ปนะท่านที่ชื่นชอบลีลาก็อาจจะขยับกายไปเต้นควิกสเต็ปได้นะตามด้วยเพลงพี่เกลียดวสันต์คำว่าวสันต์ก็คือมาจากฤดูวสันต์ฤดูก็คือเพลงหน้าฝนคำร้องทำนองครูสง่าอารัมพีผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ให้เพราะนะเพลงนี้เป็นจังหวะโบเลโลนะฮะเพลงพี่เกลียดวสันต์นะฮะอันนี้ก็คือจะพูดถึงว่าฤดูฝนก็อยากจะแสดงความรู้สึกในฤดูฝนตามด้วยช่วงที่โทษทีเพลงที่3รักในลมหนาวคำร้องทำนองครูทาตรีและครูเอื้อผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ป้าต้อยบุษยารังสีถ้าผู้นี้ก็อยู่บนสวงสวรรค์แล้วนะท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีก็อยู่บนสวงสวรรค์ฉะนั้นพวกที่ยังต้องการอยากจะฟังเพลงของครูในสมัยที่เขากำลังรุ่งเรืองอยู่นะเจริญรุ่งเรืองนะป้าต้อยบุษยารังสีนี่จะโด่งดังมากในชาวคณะสุนทรวงศ์จะรู้จักดีเพลงนี้เป็นจังหวะออฟบิทนะฮะท่านที่ชื่นชอบการลีลาดในจังหวะออฟบิทนะเพราะว่าเพลงคณะสุนทรพรนี้จะส่วนใหญ่จะมีแต่เพลงเข้าจังหวะทั้งนั้นเลยนะฮะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านมีความสุขกับการลีลาดถ้าว่าอยากจะขยับกายนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของท่านฮะหรือว่าท่านอาจจะนอนฟังก็ตามอัธยาศัยฉะนั้นดูเวลาก็จะหมดอีกแล้วนะฮะทีนี้ก็เราจะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเพลงนะเพราะว่าบางท่านบอกว่าอย่าพูดเยอะอยากจะฟังเพลงเยอะอาจจัดให้ตามที่ท่านแนะนำมาเพลงแรกชิมเพลงสีทองคำร้องคุณสมศักดิ์เทพนุนผู้ที่ขับร้องครูเอื้อและก็คุณสมคิดเกษมศรีตามด้วยคุณจันทิพย์สุขบุตรนะแล้วก็เพลงที่ต่อไปเพลงสายยันรันจวนสายยันรันจวนนี้คำร้องทำนองคุณสมพศสิงห์สุวรรณผู้ที่ขับร้องเพลงนี้จริงๆและต้นฉบับจะเป็นคุณอโศกสุขสิริพรและตอนนี้ก็ให้ท่านได้ฟังเสียงของคุณภัยจิตอักษรณรงค์หรือคุณจุ๋งภัยจิตอักษรณรงค์นะฮะตามด้วยเพลงเพื่อคุณเพลงเพื่อคุณนี้คำร้องครูทาตรีทำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้เสียงต้นฉบับก็คุณรวงทองทองลั่นทมนะเสียงชายาน้ำซ้อหินฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเสียงผู้ชายก็อยากจะให้ท่านฟังคนหล่อร้องให้ฟังก็คือคุณซีศิวัฒน์นะเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นพิธีกรนะในรายการเพลงเอกตามด้วยเพลงพรพรมพรพรมนี้ต้นฉบับจริงๆครูเอื้อจะร้องกับป้ามัณฑนาโมราคุณคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูเอื้อผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือนักร้องในรายการเพลงเอกคุณวิรัตกับคุณธีรนัยณหนองคายตามด้วยถ้าเวลายังมีพอตามที่ท่านได้ขอมาอยากจะฟังเพลงจำใจจำจากอันนี้คำร้องทำนองของคุณสมานกาญจนพลินกับคุณสุนทรียาณเวียงกันและผู้ที่ขับร้องเพลงนี้สิ่งต้นฉบับจริงๆจะเป็นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์กับคุณเพชยาบุญยรัตพันธ์แต่ทีนี้ก็อยากจะให้ฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นของเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับคุณเพน
จินตนาสุขสถิตนะฉะนั้นแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือจะเป็นของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีกับร้องคู่กับสุนารีราชสีมานะฮะอันนี้ก็คือจะมอบเป็นความสุขในช่วงที่3ให้ท่านได้ยินได้ฟังและขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการฟังเพลงเราจะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะวันเวลาเดียวกันนี้นะในรายการเพลงไทยสายแห่งความรักนะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายช่วงนี้หน้าฝนนะหน้าฝนหน้าร้อนก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพท่านมีอายุยืนนานอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ช่างเทคนิควันนี้ขอบคุณคุณวิริยุทธการบรรจงที่รังสรรค์เพลงให้เราได้ยินได้ฟังนะผู้ที่ควบคุมสิ่งด้วยพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา 22:00
8: นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา 22:00 น.ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผ ผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
10: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ

0: หน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานขับรถช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้างดใช้โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟหน้ารถเมื่อฝนตกหนักถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึงร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
2: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองน่าไม่เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
3: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
1: แหมจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
4: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
1: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
5: ์บุหรี่ไฟฟ้าสูบแล้วได้อะไรนิโคตินทำให้ติดไพโพรินระคายเคืองปอดมีโลหะหนักทั้งนิเคิลโครเมียมตะกั่วสุดท้ายโรคหัวใจมะเร็งปอดถามหาบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตาดีกลิ่นก็หอมแต่ต้องตรอมเพราะพิษภัยไอระเหยช่วยกันรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพของทุกคน
6: เคยสงสัยไหมว่าทุกครั้งที่คุณกดไลค์โพสต์ข้อความแชร์รูปภาพหรือแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์คุณกำลังทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้หายไปตามกาลเวลาแต่กลับกลายเป็นร่องรอยดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุตปรินท์ที่อาจติดตัวคุณไปตลอดกาลคิดก่อนคลิกอย่าปล่อยให้ร่องรอยดิจิทัลหลอกหลอนคุณไปชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสวทสุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
7: เอื้อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
8: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
7: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยล่ะเอื้อย
8: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24โซโมง
7: ป้าคือมาดีแท
8: ้ฮับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
9: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7: เอื้อยๆจะหูจักสิทธิ์บัตรท้องบ
8: ่หูอยู่แล้วหูฮอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
7: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
8: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
7: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท้องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
8: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท้องกับสายด่วน1330 1330 1330
7: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท้องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
9: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
1: ใ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะวันนี้สวท.สุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็ทักทายไปยัง9จังหวัดนะคะในภาคอีสานตอนล่างนะคะไล่มาตั้งแต่นครพนมค่ะมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรนะคะศรีสะเกษอุบลราชธานีบุรีรัมย์101นะคะแล้วก็สุรินทร์ของเรานะคะวันนี้นะคะสวท.สุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันเบญจวรรณสุภาพนะคะก็ดีเจน้องใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็มาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับสุขภาพดีนะคะในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ 15:10 นถึง 17:00 นนะคะทางสวท.นะคะทั้ง9จังหวัดนะคะในพื้นที่อีสานตอนล่างของเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทักทายกันเสร็จนะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องอาหารการกินกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พักฟังเพลงเพราะๆนะคะสัก 2-3 เพลงก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

ค่ะตอนรับเข้ารายการนะคะด้วย3เพลงเพราะๆนะคะกลัวจากเอิ้นขวัญ นะคะแล้วก็เพ้อค่ะของเต๋าภูสินนะคะแล้วก็ที่จบลงไปเมื่อกี้นะคะเพลงสะกดใจนะคะของปวารีนะคะในลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆนะคะก็มาฟังเรื่องราวนะคะเพื่อสุขภาพกันนะคะคุณหมอเตือนนะคะ4อาหารเช้ายอดฮิตกินก่อน9โมงอันตรายถึงชีวิตนะคะโดยในการให้สัมภาษณ์กับ CN CB นะมาร์คมิก ILT นะคะนายแพทย์สานเจบอสราดแพทย์โรคหัวใจจากสหรัฐอเมริกาค่ะบอกว่านะคะช่วงเช้าเป็นเวลาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคนะคะภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและก็หัวใจเต้นกระทันหันเนื่องจากระดับฮอร์โมนความเครียดเพิ่มสูงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะคะอาหารและก็เครื่องดื่มที่รับประทานทันทีหลังตื่นนอนจึงส่งผลต่อสุขภาพของหัวใจโดยตรงนะคะโดยคุณหมอบอกว่า4อาหารค่ะที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนเวลา9นาฬิกานะคะมี4กลุ่มนะคะต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะกาแฟที่มีน้ำตาลสูงตายแล้วนะคะดื่มทุกวันเลยนะคะกาแฟที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่ะคุณหมอบอกว่านะเป็นกาแฟนะแก้วใหญ่ที่เติมไซรัปหรือว่าสารปรุงแต่งนะคะอาจจะมีน้ำตาลมากถึง30ถึง50กรัมนะคะหากดื่มตอนตอนเช้านะคะตอนท้องว่างก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงกระตุ้นการหลั่งอินซูลินส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานหนักค่ะแล้วก็จะทำให้เราหิวเร็วขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2ก็คืออาหารเช้าประเภทขนมหวานนะคะก็พวกครัวซองนะคะบัฟเฟิลหรือว่าโดนัทซึ่งพวกนี้มักจะมีทั้งแป้งขาวสีแล้วก็ไขมันอิ่มตัวสูงแต่ว่ามีไฟเบอร์และโปรตีนต่ำทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นลงอย่างรวดเร็วสร้างภาระให้หัวใจในช่วงเวลาที่ร่างกายยังเปราะบางนั่นเองค่ะและก็กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะไม่ว่าจะเป็นเบคอนไส้กรอกและแฮมนะพวกนี้ก็จะมีโซเดียมมีไขมันอิ่มตัวแล้วก็วัตถุกันเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นไนไตรท์นะคะในปริมาณที่สูงการรับประทานเป็นประจำก็มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มที่แพทย์ก็เตือนให้หลีกเลี่ยงมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีทั้งคาเฟอีนน้ำตาลแล้วก็สารกระตุ้นในปริมาณสูงซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะในช่วงที่เพิ่งตื่นนอนนั่นเองนะคะนะคะนอกจากในอาหารเช้านะคะ4กลุ่มนี้ที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะการงดอาหารเช้านะก็ไม่ดีต่อหัวใจเช่นกันนะคะซึ่งนายแพทย์บอสราดก็ยังเตือนค่ะว่าการข้ามมื้อเช้าแล้วก็รีบดื่มกาแฟหรือว่าเริ่มทำงานทันทีก็อาจทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะเครียดต่อเนื่องส่งผล

แล้วก็หลอดเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจในระยะยาวได้มากกว่าเดิมนะคะฟังแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่านะคะใน4กลุ่มอาหารเช้านี่นะคะอย่างดิเจเองนะคะก็ใน4ข้อนี้ก็น่าจะ3ข้อไปแล้วนะคะก็ถ้าปรับได้นะคะก็ปรับนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะในการเลือกอาหารเช้านะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูค่ะว่าเอ๊ะอันนี้คือไม่ควรกินนะคะแล้วอะไรที่ควรกินนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะ

0: ค่ะที่จบไปนะคะบทเพลงนะคะใครยังไม่มีผัวนะคะบุ๊กสุภการนะคะฟีดโดยแจ็คลูกอีสานนะคะและก็อีก2เพลงก่อนหน้านั้นนะคะเปรตสัมภเวสีค่ะเหนื่อยพัสวรรค์ค่ะแล้วก็หม่อมพระนางละแมนวานะคะทีเร็กฟีดออฟสงกรานต์นะคะก็นะหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะคะก็เดี๋ยวเรามานะพูดเรื่อง2สุขภาพกันก่อนนะคะช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึงนะคะสีอาหารเช้านะคะยอดฮิตนะคะที่คนชอบกินกันนะกินก่อน 9:00 นนะคะแต่ว่าหมอเตือนบอกว่านะไม่ควรกินนะคะก็พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่มีน้ำตาลสูงค่ะอาหารเช้านะคะประเภทพวกขนมหวานน้ำตาลเยอะต่างๆนะคะพวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มชูกำลังนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่ควรกินเนาะค่ะมาช่วงนี้นะคะเราจะมาดูว่านะคะกินอะไรดีนะคะ5อาหารเช้าค่ะที่ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะซึ่งแม้จะมีความเห็นต่างกันค่ะว่ามื้อเช้าสำคัญที่สุดจริงไหมนะคะแต่ก็การกินอาหารเช้าที่ดีก็คือเป็นการป้องกันระยะยาวนะคะซึ่งเขาก็มีการกำหนดอาหารเฉพาะทางนะคะด้านโรคมะเร็งนะคะซึ่งจากสหรัฐเขายืนยันว่าการเลือกอาหารธรรมชาตินะคะโดยเน้นพืชในมื้อเช้าจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งนะคะแถมยังกระตุ้นพลังงานแล้วก็ระบบย่อยอาหารได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็นี่ก็คือนะคะ5นาซุปเปอร์ฟู้ดต้านมะเร็งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำนะคะในมื้อเช้าค่ะ1เลยนะคะก็คือเต้าหู้นะคะซึ่งบอกว่าลดมะเร็งเต้านมแล้วก็ต่อมลูกหมากนะคะเพราะว่าเต้าหู้เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีมีสารไอโซฟลาโวนนะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะแต่ว่าก็ต้องทานแต่พอดีนะคะไม่ต้องกลัวว่าฮอร์โมนเพี้ยนนะคะถ้าเราทานพอดีค่ะอีกอันหนึ่งต่อมานะคะคือธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะก็จะช่วยในการล้างลำไส้นะคะเช่นข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ควินโนอานะคะซึ่งก็มีไฟเบอร์สูงช่วยกวาดสารก่อมะเร็งออกจากระบบขับถ่ายนะคะซึ่งก็จะเป็นผลไม้ออกเป็นทางฝั่งตะวันตกหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการวิจัยจากสหรัฐนะคะ3นะคะก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะอันนี้เขาบอกว่าต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งก็เป็นผลไม้พวกนี้นะคะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะคะและต่อมานะคะที่หาง่ายหน่อยเนาะผักตระกูลกะหล่ำนะคะซึ่งก็จะช่วยขับพิษนะคะเช่นอาจจะเป็นผักเคลนะคะผักต้นอ่อนบรอกโคลีนะคะซึ่งก็จะมีสารซัลฟูราฟิลช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ดีท็อกซ์ร่างกายนะคะถ้าสมมติว่ากินยากนะคะก็อาจจะจับโยนใส่เครื่องปั่นนะคะทำสมูทตี้ดื่มง่ายๆนะคะก็ไม่รู้ง่ายหรือเปล่าเนาะบางคนไม่ชอบกินผักก็อาจจะกินยากนะคะก็อาจจะต้องมีการเติมน้ำตาลเติมอะไรนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้กินง่ายขึ้นนะคะค่ะแล้วก็อีกชิ้นอันสุดท้ายนะคะที่เขาแนะนำมาก็คือนะคะเมล็ดแรกบดนะคะซึ่งก็เป็นไขมันดีนะคะแล้วก็อุดมด้วยสารลิกแนนแล้วก็ไขมันดีที่ช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแนะนำเนาะ5อย่างที่ควรกินนะคะอันนี้เป็นอาหารปกติแล้วเรามาคุยเรื่องอาหารเสริมกันบ้างนะคะบางคนก็คิดว่าที่เราทานไปมันพอดีหรือยังนะคะมันเพียงพอหรือยังอาจจะยังไม่เพียงพอก็เลยซื้ออาหารเสริมมากินนะคะเขาก็แนะนำนะคะอาหารเสริมที่ไม่ควรซื้อกินเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นของคนไทยเราเองนะคะคุณหมอโอ๊คนายแพทย์สุภฤกษ์นะคะวิจารณญาณก็ออกมาแชร์คลิปเตือนภัยผ่านโซเชียลนะคะเรื่องนะคะระวังเลือกอาหารเสริมผิดๆทำแบบนี้นะถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคร้ายนะคะโดยคุณหมอก็ได้เปิดลิสต์8รายการอาหารเสริมต้องห้ามค่ะที่ไม่ควรซื้อมาทานเองโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะตับอักเสบไตวายฉับพลันหรือว่าร้ายแรงนะคะถึงขั้นเพิ่มอัตรา การเสียชีวิตหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะในวิตามิน A นะคะคุณหมอบอกว่าห้ามในหญิงตั้งครรภ์เด็ดขาดแล้วก็ มีวิจัยพบว่าหากทานวิตามินเอร่วมกับมีประวัติสูบบุหรี่นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอดก็แนะนำให้ทานจากผักผลไม้ธรรมชาติเช่นแครอทฟักทองมะละกอแล้วก็มะเขือเทศนะคะส่วนวิตามินอีนะคะหลายคนก็หวังนะคะกินป้องกันโรคหากทานติดต่อกันมานานๆ นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งก็มีวิตามินอีนะคะมีข้อบ่งชี้นะคะเฉพาะในผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังหรือว่าตับแข็งเท่านั้นนะคะแนะนำให้คนทั่วไปไม่แนะนำให้คนทั่วไปซื้อทานเองนะคะมีสายเข้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับไม่ได้จัดรายการเหรอฮัลโหลคืนนี้ไม่ใช่จะกำลังจัดรายการอยู่บ่อ๋อฮัลโหล

ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะเมื่อกี้สายหลุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของอาหารเสริมค่ะที่ไม่ควรนะซื้อมารับประทานเองนะคะเมื่อกี้เราก็พูดถึงแล้วนะคะว่าวิตามินเอนะคะก็ห้ามในหญิงตั้งครรภ์โดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็วิตามินอีนะคะซึ่งก็ถ้ากินนานๆก็จะเสี่ยงนะคะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็อาหารเสริมนะคะอีกนะคะที่ไม่ควรนะคะที่จะนำมากินเองซื้อมากินเองนะคะเช่นนะคะอาหารเสริมรักษาทุกโรคนะคะก็ลดเบาหวานความดันไขมันนะคะก็บางทีก็เห็นตามโฆษณาเนาะนะบางทีก็ไม่ควรที่จะเชื่อหมดนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็การออกกำลังกายเราก็อาจจะเสียเงินฟรีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ได้นะคะนอกนั้นนะคะสาวๆก็อาจจะอยากผิวขาวใน7วันนะคะก็เห็นในโฆษณานะคะอันนี้อันตรายมากเพราะว่าอาจจะมีการลักลอบนะคะใส่สารสเตียรอยด์กลูตาไทโอนเกินดสนะคะหรือว่าพวกสารหนูซึ่งหากทานเป็นนานก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็ไตวายฉับพลันด้วยนะคะรวมถึงนะคะพวกสังกะสีนะคะโดสสูงก็ไม่ควรที่จะทานเกินวันละ30มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าจะไปลดการดูดซึมของทองแดงแล้วก็ทำให้เกิดภาวะสังกะสีเกินส่งผลให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะทางที่ดีก็ควรที่จะเลือกทานจากหอยนางรมปรุงสุกเนื้อแดงหรือว่าถั่วต่างๆนะคะแล้วก็พวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแคลเซียมบำรุงกระดูกที่คุณหมอสั่งห้ามตัวเองนะคะแล้วก็คุณแม่ทานเด็ดขาดนะคะเนื่องจากมีงานวิจัยค่ะชี้ว่าไม่ได้ช่วยลดการหักหรือว่าบางของกระดูกแถมว่ายังเพิ่มความเสี่ยงนะคะหินปูนตกค้างในหลอดเลือดคุณหมอก็เลยแนะนำให้เลือกทานแคลเซียมจากสาหร่ายธรรมชาติแทนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็เป็นอาหารเสริมพวกดีท็อกซ์นะคะไฟเบอร์ที่กินแล้วบีบท้องนะคะใครที่ทานแล้วมีอาการปวดท้องนะหรือว่าปวดบิดชวนวิ่งเข้าห้องน้ำก็ให้หยุดทันทีเพราะว่าอาจมีการใส่สารขับถ่ายที่ทำให้ลำไส้ช้าแล้วก็ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสมุนไพรดองในแอลกอฮอล์ซึ่งอันตรายถึงชีวิตแล้วก็เสี่ยงตับไตวายฉับพลันนะคะโดยเฉพาะยาดองเถื่อนค่ะที่อาจมีสารพิษเจือปนหากไม่ใช่แพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนจีนที่มีความเชี่ยวชาญใจให้ก็ห้ามนะคะซื้อมาทานเองเด็ดขาดนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลจาก Facebook นะคะของหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคนะคะค่ะก็สองเรื่องนะคะยาวๆต่อกันนะคะในประเด็นของกินอะไรดีนะคะใน5อาหารเช้านะคะเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งแล้วก็อาหารเสริมที่เราไม่ควรซื้อมากินเองนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์มณฑลใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
2: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปพักจิราพรพิญโยทีมข่าวสพทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
3: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
4: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วดหัวให้นึกถึงพี่ไทยไม่อยากปวดใจให้พี่เต้ยดูแล
1: เ
0: ต้ยดูแลหัวใจ
1: ใช่ผ่านใช่ไหม
0: ไม่ผ่าน
2: ค่ะกลับมานะกับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะในชั่วโมงที่2นะคะแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อกี้นะคะเสียหลักค่ะของเต้ยอภิวัฒน์นะคะและเพลงนะคะที่จบไปนะคะก่อนที่จะข่าวต้นชั่วโมงนะคะรักสาวระยองนะคะโดยนะคะตำนานลูกทุ่งสายันสัญญานะคะขอเข้ามาโดยพี่บรรเทาสำราญใจนะคะก็ฟังจากบุรีรัมย์นะคะขอบคุณพี่บรรเทาที่ขอกันเข้ามานะคะเริ่มรายการก็ลืมบอกเบอร์เลยนะคะวันนี้สวทสุรินทร์นะคะเป็นแม่ข่ายนะคะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะรับฟังกันทั้ง9จังหวัดนะคะภาคอีสานตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนะคะยะโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์นะ101แล้วก็สุรินทร์นะคะขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์044513139นะคะ044513139นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ044514115นะคะ044514115นะคะค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราก็คุยกันนะคะเรื่องของอาหารการกินเนาะก็ทั้งเรื่องของอาหารเสริมนะคะที่ไม่ควรซื้อดื่มนะคะไม่ควรซื้อกินนะคะซึ่งอาจจะผิดกับโรคต่างๆนะคะแล้วก็อาหารเช้านะคะที่แนะนำให้ทานนะคะแล้วก็อาหารเช้านะคะที่ไม่แนะนำให้ทานนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเบรกเพียงก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะขอเบรกนะคะคุยเรื่องของสุขภาพกันอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของเครื่องดื่มนะคะที่นอกจากจะเติมความสดชื่นนะคะแถมก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะซึ่งบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเป็นน้ำสะอาดเนาะใช่ค่ะน้ำสะอาดก็ดีอยู่แล้วนะคะเป็นน้ำที่ดีที่สุดต่อร่างกายค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะเบื่อความสดชื่นนะคะตอนนี้เราก็มีทางเลือกใหม่นะคะที่จะช่วยคลายร้อนนะคะพร้อมส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือกรีนสมูทตี้นะคะซึ่งจะช่วยเปลี่ยนผักใบเขียวนะคะที่ชอบนะคะเช่นคะน้านะคะเซเลอรี่นะคะหรือว่าแตงกวานะคะมาปั่นรวมกับผลไม้รสดีอย่างสับปะรดหรือว่ากล้วยหอมนะคะอย่างที่สองก็คือน้ำแตงโมค่ะก็เป็นผลไม้คลายร้อนค่ะแต่ว่าเพิ่มความสดชื่นโดยนำไปปั่นกับน้ำแข็งเลยนะคะแล้วก็ที่3ก็คือน้ำมะพร้าวนะคะก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุสำคัญทั้งโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือนะคะพวกโซดานะคะซ่าสะใจนะคะก็จะทำให้เรากินแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวจะได้รับสายอีกสายหนึ่งที่โทรมาค่ะ

ค่ะที่เพิ่งจบไปนะคะก็เป็นเพลงนะคะปริญญาไก่ตีนะคะขอมาโดยนะคะหนุ่มร้อยเอ็ดนะคะแฟนเพลงจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามานะคะนะบทเพลงนะคะจากเมกอภิสิทธิ์นะคะฟิชเชอริงนะคะบุ๊กสุภการค่ะขอมาจากร้อยเอ็ดนะคะนะใครที่ยังไม่ได้ขอเพลงเข้ามานะคะก็แล้วก็อยากจะขอเพลงเข้ามานะคะก็ยังขอกันมาได้นะคะหรืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ถ้าเปิดทานก็จะเปิดให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีของเรานะเน้นเรื่องกินเหลือเกินนะคะมีมะนึงซ้ายนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะคะขออนุญาตรับสายค่ะ

ค่ะที่เพิ่งฟังจบไปนะคะก็เพลงนะคะมักบ่าวสกลนครนะคะแอนอรดีนะคะขอมาจากอุบลราชธานีนะคะโดยน้องแครอทนะคะผู้ดำเนินรายการค่ะจากสวทอุบลราชธานีนะคะก็ขอบคุณน้องแครอทด้วยนะคะจะบอกชื่อจริงจำชื่อจริงไม่ได้นะคะจำได้แต่ชื่อเล่นนะคะค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องกินนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในหน้าทุเรียนเนาะซึ่งก็จะมีนะคะความเชื่อที่ผิดบางคนนะที่อาจจะได้ยินมา

นะเกี่ยวกับเรื่องของการกินทุเรียนนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ยังถือว่าก็ยังมีคึกคักอยู่นะคะซึ่งนอกจากความอร่อยแล้วนะคะบางทีทุเรียนก็อาจจะแฝงด้วยความกังวลใจเหมือนกันนะคะคลินิกโรคหัวใจราชบึกค่ะเขาได้สรุปมานะคะให้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับการทานทุเรียนได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยนะคะ1 นะคะทุเรียนมีคอเลสเตอรอลนะคะเขาบอกว่าไม่จริงนะคะทุเรียนไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลนั้นพบในอาหารจากสัตว์ไม่ใช่พืช นะคะก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะ2นะคะต้องกินมังคุดคู่กับทุเรียนเพื่อลดความร้อนนะคะซึ่งนะคะก็ยังไม่มีนะคะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันค่ะว่ามังคุดช่วยลดความร้อนจากทุเรียนได้นะคะดังนั้นก็กินได้ตามความชอบนะคะไม่จำเป็นต้องคู่กันนะคะ3นะคะกินทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์ทำให้ตายได้นะคะแม้ว่าไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตนะคะชัดเจนจากการกินร่วมกันแต่ว่าถ้าหากว่ากินปริมาณมากก็อาจทำให้เกิดอาการคล้ายแพ้แอลกอฮอล์รุนแรงซึ่งก็อาจเป็นอันตรายร้ายแรงในโรคหัวใจนะคะจึงแนะนำค่ะให้หลีกเลี่ยงการกินร่วมกัน4ค่ะทุเรียนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะและตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยเนาะนะคะก็ยืนยันว่าทุเรียนเป็นผลไม้นะคะมาไม่ได้ช่วยเรื่องแบบนั้นนะคะก็กินทุเรียนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะกินให้พอเหมาะนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่พร้อมกินไม่กินพร้อมอาหารมื้อใหญ่ค่ะหลีกเลี่ยงการกินก่อนนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยใจสั่นเวียนศีรษะนะคะก็ดูสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าถ้ากินแล้วนะรู้สึกผิดปกตินะคะก็หยุดกินนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็ไปพบแพทย์นะคะก็บางคนก็ทุเรียนเป็นของอร่อยนะบางคนบางทีก็อยากกินเนาะกินก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะแล้วก็นะคะก่อนที่จะฟังเพลงกันอีกนะคะก็มีเรื่องนะคะสาระดีๆนะคะเมื่อกี้พี่บรรเทาสำราญใจนะคะโทรเข้ามานะคะพูดถึงเรื่องใบสาบเสือนะคะพี่บรรเทาบอกว่าก็เอาไปตำนะคะแล้วก็กรองนะคะหมักผมไว้2ชั่วโมงนะคะเหมือนจะช่วยให้ผมดำนะคะแล้วก็ไม่เป็นสารเคมีนะคะก็เป็นวัตถุดิบนะคะจากธรรมชาตินะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากพี่บรรเทาสำราญใจด้วยนะคะพี่บรรเทาขอหอมห่วงมานะคะเดี๋ยวจัดให้ขอหานิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เอาเพลงนิคานไปก่อนเนาะเอาคำว่ารักคืนหนูนะเอาคำว่าชู้คืนไปจากเหนื่อยพัสสวรรค์ค่ะ

ค่ะก็ห่อหมกฮวกไปฝากป้านะคะโดยนะคะลำเพลินวงศกรแล้วก็เต๊ะตระกูลต่อนะคะขอเข้ามานะคะจากพี่บรรเทาสำราญใจนะคะจากบุรีรัมย์นะคะก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะติดหูนะคะเนื้อร้องคำร้องเอ๊ะทำไมเขาแต่งได้ดีจังเลยนะคะค่ะแล้วก็มาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันนะคะในเรื่องของการนอนซะหน่อยนะคะหลังจากที่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมานะตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาชั่วโมงที่สองนะก็พูดถึงนะเรื่องของสุขภาพนะก็จะเน้นเรื่องการกินซะส่วนใหญ่นะคะมาปิดท้ายนะคะเรื่องของการนอนนะคะเคยไหมคะที่นอนนะคะแล้วก็เป็นตะคริวบ่อยนะคะตอนดึกนะคะซึ่งบางทีก็ทรมานนะคะยกขาเจ็บขานะคะเป็นคนเดียวด้วยทำยังไงดีนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องแค่เล่นๆเลยนะคะเป็นสัญญาณเตือนเงียบนะคะที่เรานะไม่ควรมองข้ามนะคะบางทีก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะเพราะว่ามันเจ็บปวดทรมานนะคะจากตะคริวที่จู่โจมเราแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อน่องนะคะหรือว่าต้นขาที่บางทีมันปกติก็จะนิ่มๆใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นก้อนที่แข็งนะคะจนแทบลุกไม่ได้ยืนไม่ได้นะคะนอกจากแข็งแล้วก็เจ็บด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยังระบุหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้นะคะแต่ก็มีการศึกษาค่ะพบว่าอาการนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความผิดปกติของร่างกายหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการใช้งานหนักเกินไปค่ะการทำงานของเส้นประสาทที่บกพร่องหรือว่าระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยกระตุ้นที่หลายคนก็อาจที่จะคาดไม่ถึงนะคะก็คือการดื่มน้ำไม่เพียงพอระหว่างวันรวมถึงภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียเหงื่อมากอาเจียนหรือว่าภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำซึ่งก็มักพบได้บ่อยนะคะในผู้สูงอายุแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะนอกจากนี้การอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือว่านอนนะคะในท่าที่ไม่เหมาะสมก็ยังซ้ำเติมค่ะให้การไหลเวียนเลือดติดขัดจนกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตึงตัวจนเกิดอาการเกร็งในที่สุดนั่นเองค่ะหากอาการตะคริวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะว่าแต่ว่ากลับมาเยือนบ่อยครั้งค่ะจนเป็นการรบกวนการนอนหลับนะคะรุนแรงเลยนะคะเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะหากสังเกตพบความผิดปกติร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีอาการขาบวมแดงนะคะหรือว่าผิวหนังบริเวณนั้นเปลี่ยนสีไปหรือว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปรากฏให้เห็นนะคะก็เป็นสัญญาณเตือนนะคะสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจบ่งบอกถึงโรคภัยที่ซ่อนอยู่นะคะหากละเลยปล่อยไว้ก็อาจที่จะนำไปสู่ภาวะที่รุนแรงกว่าเดิมค่ะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินแล้วก็วางแผนรักษาอย่างถูกต้องก่อนที่อาการจะลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะ16:49 นะคะก็เหลืออีกเนาะ10นาทีนะคะสำหรับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะส่งท้ายกันเนาะเป็นเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ขอลานะตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะคิวไหนเนาะไม่ได้ดูมาเหมือนกันนะคะต้องขออภัยนะคะสวทที่คิวต่อที่หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ติดตามรับฟังได้นะคะทั้ง9จังหวัดนะคะในภาคอีสานตอนล่างนะคะนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีนะ101บุรีรัมย์และก็สุรินทร์นะคะวันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะกับสวทจุดๆๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
8: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรง ขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
1: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569ครับรายการพิเศษโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับชั่วโมงนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณบุญมาศรีมาดำเนินรายการครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณบุญมาครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยตอนนี้17นาฬิกา7นาทีเลยเวลาไปแล้วปิดหีบเรียบร้อยเราจะเอ่ยถึงผู้สมัครเบอร์ไหนหมายเลขไหนไม่มีปัญหาแล้วเอ่ยชื่อได้หมดเลย
1: เปิดเผยโพได
2: ้เปิดเผยได้แล้วนะครับ
1: ครับภาพรวมการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะคือกกต.เนี่ยคาดหวังว่ารอบนี้เนี่ยจะต้องให้ได้ 70% สำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพรอบที่แล้ว 60% ครับคุณบุญมาครับ
2: 60% รอบที่แล้ว
1: 60% ของคนกรุงเทพส่วนเมืองพัทยารอบที่แล้วเนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งฮะ40%กว่าเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าหลังปิดหีบแล้วเนี่ยตัวเลขจะออกมาเลยหรือไม่นะเพราะว่าเรื่องของคะแนนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีผลด้วยบางคนคิดว่าอ๋อผู้ว่าชัดชาตินอนมาแล้วนายกของชลบุรีเนี่ยคุณปรเมศหรือคุณพิเชษฐ์นอนมาแล้ว
2: ก็เลย
1: เฮ้ยไม่ไปซะเลย
2: ไม่ไปซะเลยก็เลยไม่เลือกดีกว่า
1: ไม่
2: เล
1: ือ
2: กไม่เลือกก็พวกนอนมาก็นอนมาอยู่แล้ว
1: นอนมาก็นอนมานะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าอ้าวยอดผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ย
2: ว่าเท่าไหร
1: ่เป็นไปคือจะมากหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ากรุงเทพครั้งที่แล้วเนี่ย 60%
2: 60%
1: คนใช้สิทธิ์ตัวเลขของคนกรุงเทพ4,400,000คนแต่มีประชากรแฝง10ล้านคนนะฮะเดี๋ยวดูว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรครับ
2: แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับสถิติต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50เขตด้วยกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคือกลุ่มกรุงเทพกลาง9เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ7เขตกลุ่มกรุงเทพใต้10เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก9เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ8เขตกลุ่มกรุงธนใต้7เขตครับนี่คือ เรื่องของการแบ่งเขตตามสถานการณ์ภาคต่างๆในกรุงเทพมหานครและมีการเปิดทำเนียบคุณรู้ไหมว่า ครั้งแรกแต่ถ้านับจำนวนผู้ว่านะทั้งแต่งตั้งและก็เลือกตั้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2516คนแรกเลยเป็นการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นเมื่อปี16ดำรงตำแหน่ง1มกราคม16ถึง22ตุลา16เท่านั้นคือนายชำนาญยุวบุญ
1: ครับ
2: อันนี้นะแต่ถ้าการเลือกตั้งครั้งแรกสุดเกิดขึ้นในปี2518ปี2518ผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกเลยเมื่อวันที่10สิงหาคม2518ถึง29เมษายน2520คือนายธรรมนูญเทียนเงินแล้วคนนี้แหละเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอายุดำรงตำแหน่งปีหนึ่งกับนิดๆน้อยที่สุดเลย
1: ปกติผู้ว่าอยู่กี่ปีนะ
2: สี่ปีห้าปีกันเลยทีเดียว
1: แล้วผู้ว่าที่คะแนนเสียงเยอะที่สุดในสมัยหนึ่งเนี่ยคือมหา
2: พลตรีจำลองสีเมืองมากที่สุดเมื่อเทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์ครับ
1: ครับก็นี่คือประวัติของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับส่วนความเข้มข้นที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยที่หลายคนมองข้ามคือสก.
2: สก.เป็นไง
1: สก.คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจริงๆมีความเข้มข้นมากนะครับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าสก.ไม่ใช่เสียงของตนเองเนี่ยเวลาจะผ่านนโยบายหรือผ่านอะไรต่างๆเนี่ยทำไปได้ยากนะครับแล้วก็มีผู้ประกาศอิสระหลายคนผู้สมัครเนี่ยนะครับ ประกาศตัวในห้วงก่อนหน้านี
2: ้ไม่สังกัดใคร
1: บอกสนับสนุนนโยบาย
2: สนับสนุนเขาบอกว่า
1: เพราะเล็งว่าคุณชัดชาติจะต้องได้ก็เลยเกาะกระแส
2: แต่เขาบอกว่าสมัยแรกที่คุณชัดชาติได้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีสก.เป็นมือเป็นไม้นะ
1: ใช่ใช่แต่รอบนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าเหมือนมีการจัดตั้งทีมได้สักพักหนึ่งแล้วคำถามคือว่าแล้วทำไมผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยทำไมจึงดูเป็นรองคุณชัดชาติ
2: ทำไม
1: เพราะคุณชัดชาติเนี่ยในสมัยที่สมัครผู้ว่ากรุงเทพรอบที่แล้วเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยสองปีนะครับ
2: สองปีใช้เวลา
1: อย่างน้อยเนี่ยสองปีในการที่จะทำให้ประชาชนคนกรุงเทพรู้จักแนะนำแนวทางแล้วก็นโยบายแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยให้คนกรุงเทพได้รู้จักคุณชัดชาติแต
2: ่
1: การ ลงผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าพรรคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยเพิ่งจะแนะนำตัวเนี่ยช่วง6เดือนก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรัศมีหรือว่าบารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะสู้คุณชัชชาติได้เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ คืออาจจะเรียกว่าท่วมท้นไห
2: ม
1: มากกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าต้องติดตามดูนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่2กับที่3เนี่ยเอาคะแนนมารวมกันยังไม่ประมาณครึ่งนึงของคุณชัชชาตินะฮะ
2: ครับ
1: นะครับรอบนี้เดี๋ยวดูว่าคะแนนคุณชัชชาติเนี่ยจะมากหรือจะน้อยอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูผู้ใช้สิทธิ์ด้วยว่าผู้ใช้สิทธิ์รอบนี้เนี่ยจะมากน้อยกว่ารอบที่แล้วหรือไม่รอบที่แล้วคนกรุงเทพมาใช้สิทธิ์ 60%
2: 60%
1: 60%
2: ครับแต่ว่าในสถิติเขาบันทึกไว้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดคือปี2556
1: โอ้ใครครับ
2: มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 63.98% โดยตอนนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าอีกสมัยด้วยคะแนน 1,256,000 กว่าแล้วผู้ว่ามีแค่2คนนะที่คะแนนเลือกตั้งได้เกินล้านคือผู้ว่าสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านได้ถึงแก่นิจกรรมไปแล้วแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนี่นะครับ2คนเท่านี้ที่ได้คะแนนเกิน1ล้านเสียง
1: โอ้นะคือ2คนเนี้ยการเมืองขาเลยนะสมัยก่อนนะ คือเป็นนักการเมืองในระดับชาติคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยประชาธิปัตย์สมัครสุนทรเวชตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทย
2: ก่อนไทยก็ป่ะ
1: เมื่อก่อนเขาเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยแล้วก็มา
2: อยู่เพื่อไทย
1: จนเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะของพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีแคมเปญอันนึงเนาะ
2: ครับ
1: ไม่เลือกเขาเรามาแน่ไม่เลือกเขาไม่เลือกเรา
2: ไม่เลือกเราเขามาแน
1: ่มันก็อาจจะเป็นส่วนนึงเนี่ยที่ทำให้คะแนนในสมัยนั้นมันมากขึ้นหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยมันเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับระดับชาตินะครับแต่ความแตกต่างของการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นคุณบุญมาและท่านผู้กำกับ
2: ครับ
1: คือการเลือกโดยตรงจากพี่น้องประชาชน
2: ประชาชน
1: ถ้าเกิดระดับชาติเนี่ยเราเลือกสสไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม
2: อันนี้แหละที่ทำให้ต่างจังหวัดในภูมิภาคหลายจังหวัดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกระแสอยากจะเลือกบ้างเหมือนกทม.
1: เขาม
2: ีการสำรวจความคิดเห็นด้วยนะเกิน 60% ประชาชนบอกอยากมากอยากเลือกผู้ว่าแบบกทม.บ้างได้ไหม
1: ต้องไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: จะได้ไหม
1: สัมพันธ์ธนะหรือรัฐมนตรีมหาดไทยชื่ออะไรฮะนายกไม่ใช่ฮะ
2: นายกรัฐมนตรี
1: นายกอนุทินไงฮะ
2: ใช่
1: คือทำได้ยากเพราะว่าระบบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก
2: ็
1: การเลือกตั้งการจัดวางผู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีมานานแล้วนะครับมันคือกระทรวงมหาดไทยแล้วเริ่มมาตั้งแต่ทางด้านของปลัดนายอำเภอปลัดอำเภอนายอำเภอแล้วถึงมาเป็นรองผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้ว่า
2: ทีนี้มันเกิดคำถามว่าถ้าเกิดทุกจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่ากันหมดแล้วมหาดไทยจะเหลืออะไรทำอีกล่ะ
1: ก็คือรูปแบบการบริหารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลันมันต้องค่อยๆทำต้องค่อยๆทำ
2: นี่ผลโพมาแล้วนะคุณ
1: เปิดเผยได้แล้ว
2: อันดับหนึ่งเปิดเผยได้แล้วอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับสองคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับสามคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับสี่คุณอนุชาบูรพชัยศรีและอันดับห้าหม่อมหลวง
1: ต่อ
2: ก่อนกสิวัตรเกษมศรีฮะ
1: นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับเรื่องของทางด้านของภาคเอกชนนะคร
2: ับ ว่ายังไง
1: กรุงเทพมหานครยุคใหม่ที่ภาคธุรกิจอยากเห็นนะครับและผู้ว่ากรุงเทพในใจของคนกรุงเทพนะครับเพราะคนที่จะให้สัมภาษณ์เราเป็นภาคเอกชนภาคธุรกิจและเป็นคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ามาด้วยนะครับท่านนั้นก็คือดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณบุญมาครับ
2: ครับท่านธนิตโสรัตน์นะครับท่านครับในมุมมองของภาคเอกชนเองนะครับท่านครับและคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าคุณสมบัติของผู้ว่ากทม.คนใหม่เมืองกรุงเนี่ยที่ต้องการในเวลานี้คืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนธุรกิจครับท่านดร.ธนิตว่ามาเลยครับ
3: ก็ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะ
2: ครับครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็น่าจะเกิน 1.5 ล้านเสียงแล้วมั้งเป็นสไลด์เลย
2: คร
3: ับ ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะ ก็งานก็คงสานต่ออ
2: ่ะเดี๋ยวผมถามความในใจก่อนดร.ธนิตถ้าสมมุติว่าตอนนี้โพลมาแล้วอันดับหนึ่งคุณชัดชาตินี่ตรงกับใจที่ดร.ธนิตและก็เอกชนต้องการไหม
3: เราก็อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเป็นท้องถิ่นนะ
1: ครับ
3: ใช่ไหมแต่มันก็สะท้อนระดับชาตินะคราวนี้ในฐานะเราเป็นเอกชน
2: ครับ
3: ทำธุรกิจแล้วเราก็เป็นประชาชนบ้านก็อยู่ในกทม.ด้วย
2: ครับ
3: นะก็บอกว่าสิ่งที่หนึ่งก็ลึกๆแล้วเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็ดูจากแคนดิเดตแล้วเนี่ยก็ท่านก็น่าจะเหมาะสมที่สุด
2: ครับครับ
3: นะเพราะว่าจริงๆแล้วตาแกก็รอบรู้หมดเลยนะหนึ่งอย่าลืมนะท่านเป็นสันติอดีตสันติคมนาคม
2: ครับ
3: ใช่ไหมเป็นเรื่องของเอนจิเนียร
2: ์
3: นะแล้วก็สำคัญคือไม่ค่อยเล่นการเมือง
1: ครับ
3: มันไม่มีการเมือง
2: ใช่
3: ไหมนะครับแล้วก็ตั้งใจคราวนี้ประเด็นที่เราอยากได้ลึกๆก็คือว่าท่านกระชูกรุงเทพน่าอยู่นะใช่ไหม
2: ครับ
3: สบายกรุงเทพน่าอยู่เนี่ยไอ้แบงคอกหน้าอยู่เนี่ยแต่เราอยากให้มันเป็น destination เป็น last destination last destination เนี่ยนะการท่องเที่ยวซึ่งเนี่ยเราเริ่มลดน้อยถอยลงใช่ไหมเริ่มลดน้อยถอยลงเดี๋ยวนี้คนก็พูดที่โฮจิมินห์ในแอเรียเนี้ยนะเราอยากให้ท่านเนี่ยกลับฟื้นกรุงเทพมาหนึ่งก็คือจัดระเบียบความเรียบร้อยซึ่งก็ดีขึ้นเยอะนะถ้าเทียบกับจังหวัดเนี่ยนะให้มันมีไอ้พื้นที่สีเขียวเยอะๆตอนนี้เราก็ไปอย่างนี้เราก็เริ่มอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องจ่ายตังค์มากเนี่ยนะสุดลุ่มเนี่ยมีไอ้ตัวอะไรใช่ไหม
2: เข้าใจครับเข้าใจครับ
3: เนชั่นเลยมาเมืองไทยเลยต้องมาที่ตรงนี้เลยน
1: ะ
3: ผมเคยไปต่างประเทศเนี่ยเห็นโบชัวร์เลยนะแล้วก็ถ่ายตัวนี้สำหรับเราเนี่ยอาจจะชินนะแต่สำหรับต่างชาตินี่มันคือไดโนซอรัสนะ
2: ไดโนซอรัสใช่ครับ
3: ไดโนซอรัสเลยใช่ไหม
2: ครับครับครับเป็นจุดขายเลยใช่ไหมท่านเป็นจุดขายเลยสวนลุม
3: ที่หลายจุดนะพระรามเก้าหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะพวกนี้เนี่ยถ้าเราสร้างแบบนี้แล้วให้มันมีจุดขายนะมีจุดขายแล้วอย่าลืมว่าเราเป็นเมืองร้อนพยายามสร้างจุดขายกลางคืน
2: ครับ
3: อยากให้ทำแบบเนี้ยเน้นความเป็นกลางคืนกรุงเทพเนี่ยนะเพราะว่ากลางวันมันร้อนใช่ไหมเราเมืองร้อนถ้าเราเป็นกลางคืนมีสีสันเป็นแหล่งตลาดมีถนนคนเดินนะอย่างเยาวราชอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: เวลานี้ปั๊บปิดเป็นถนนคนเดินเลยนะหรือหลายบางจุดอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเป็นถนนคนเดินอันนี้อยากเห็นนะอยากเห็นอันนี้ไอ้กลางกรุงเทพหน้าอยู่เนี่ยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันต้องมาพร้อมกับเรื่องเซฟตี้
1: ครับ
2: ครับครับ
3: ก็ตรงเนี้ยอยากให้ทันทำเรื่องเซฟตี้ด้วยการจราจรต้องจับมือกับตำรวจเห็นบอกว่าจะมีระบบ AI อะไรเชื่อมต่อระบบนะ
2: ครับ
3: จราจร AI อะไรเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยไอ้ที่ตรงเนี้ย
2: ครับ
3: ตำรวจเทศกิจยังไม่ค่อยเห็นบทบาทนะไล่จับแต่แม่ค้าใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นนอกตำรวจมันต้องสูงสายอ่ะ
2: ครับ
3: นะชื่อพงเสื้อผ้าให้มันดูสวยหน่อยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ
2: ครับ
3: อันนี้อันหนึ่งคราวนี้เราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหน้าอยู่ได้เนี่ยมันแล้วก็แก้ปัญหาจราจรเนี่ยที่ก็ดีขึ้นเยอะนะ
2: ครับ
3: มันต้องทำให้มันลดการใช้รถก็ส่งเสริมเรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะใช่ไหม
2: ครับ
3: มันมีการเชื่อมต่ออะไรที่ท่านกวางระบบท่านอยู่แล้วเนี่ยนะผมอยากให้ท่านทำเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีรถเนี่ย
2: ครับครับ
3: ใช่ไหมไอ้ที่ตรงเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทำก็คือว่าเรื่องของไอ้พวกอะไรนะฮะเรื่องน้ำท่วมประเด็นใหญ
2: ่น้ำท่วมครับ
3: น้ำท่วมนี่ก็ดีขึ้นเยอะแต่มันตกทีไรมันถ้าผมอยู่มีสำนักงานอยู่ตรงบางนาเนี่ย
2: ครับครับ
3: นะเป็นตึกเนี่ยตกทีไรเนี่ยรถออกไม่ได
2: ้ครับครับครับ
3: ถนนไอ้ถนนหน้าบางนากม.4มันท่วม
2: ครับครับ
3: นะไอ้ตรงนี้จะแก้กันยังไงอุโมงค์ยักษ์มันจะเสร็จเมื่อไหร
2: ่อุโมงค์ยักษ์เราก็ไม่ได้ติดตามนานแล้วข่าวมันก็หายไปหมดแล้วนะท่านตกลงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับครับ
3: นะแล้วก็ไอ้ทางระบายน้ำลำรางเนี่ยสร้างทิ้งไว้ต่อน้ำท่วมแล้วก็ลงทุนสร้างกันเยอะแยะนี่ก็แถวบ้านผมก็เห็นนะขับรถผ่านก็ทิ้งไว้มันไม่เสร็จไงงบหมดแล้วน้ำไม่ท่วมแล้วก็เลยไม่ทำจริงๆมันไม่ท่วมใช่ไหมมันจะไม่หลากมา อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งทำได้ดีอยู่แล้วคือเรื่องทางเท้านะก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องไอ้ที่อยากจะพูดเนี่ยคือเครื่องบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดเกะกะรวมทั้งเรื่องอะไรนะพวกใจเชื่อนะพวกเดลิเวอรี่อ่ะไรเดอร์อ
4: ่
3: ะอยากให้จัดระเบียบหน่อย
4: คือ
3: หรอกก็เป็นอาชีพที่มันต้องอยู่นะเราต
1: ้
3: องใช้แต่อยากให้จัดระเบียบจัดระเบียบอะไรต่างๆเฉพาะในเขตกทม.ก็ได้เพราะไรเดอร์มันทั้งประเทศอะนะ
4: ครับครับ
3: ให้มีสังกัดอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ามันอันตรายไง
4: ครับ
3: ใช่ไหมมันอันตรายขับรถขับลาในพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเห็นภาพคนจรจัดนะแถวราชดำเนินเนี่ยยังนอนเต็มถนนอยู
4: ่
3: นะอันนี้จะแก้ยังไงนะแล้วก็ปัญหาสลัมเนี่ยนะเห็นบนทางด่วนเนี่ยแล้วก็เห็นตลอด
4: ครับ
3: เราจะแก้ปัญหายังไงจริงๆอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่แก้ไม่ได้นี่คือเรื่องคอร์รัปชันปัญหากทม.เนี่ยพูดไปตรงไปตรงมาเนี่ย
4: คอร์รั
3: ปชันก็ยังไม่เบานะค
4: ุ
3: ณเราไปขอเลขที่บ้านดูสิ
1: ขอสร้างบ้านเลขอะไรอาคารพวกนี้
3: เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นนะ
1: โอ
3: ้
4: เป็นหมื่นนี่ก็คือค่าแป๊ะเจี๊ยนอกจากที่กำหนดในระเบียบใช่ไหมท่าน
3: ใช่ใช่ผมยังเคยเจอเลย
1: ครับ
3: ตอนก่อสร้างบ้านเล็กๆเนี่ยในสวนเนี่ยใช่ไหมอยู่ในคอมนี่แหละให้น้องไปก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเสร็จเลยค่อยมาขอพอเสร็จแล้วมาขอบอกสัตว์เลย30,000-40,000เลยนะ
1: โอ้โห
4: ครับ
3: 30,000-40,000เลยไอ้นี่ยังเป็นภาพที่เห็นนะเทศกิจอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: แล้วก็รู้อยู่เรื่องป้ายอะไรต่างๆผมคิดว่านะเห็นก็บอกว่าจะมีเปิดพื้นที่ร้องเรียนอะไรก็ตรงนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทำเพราะว่าจำเป็นจุดอ่อนอยู่เรื่องนี
4: ้
3: นะครับ เรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปอ่ะนะ
1: มัน
3: ก็มีหลายเรื่องอ่ะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเข้าถึงรักษาพยาบาลเรื่องจราจรก็ยากเพราะว่าถ้าตำรวจเขาไม่ร่วมมือก็เหนื่อยละ
4: ครับ
1: ครับ
4: ครับ
1: อะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนฮะที่ผู้ว่าคนใหม่ที่จะต้องแก้ทันทีในร้อยวันแรกฮะเพื่อซื้อใจคนกรุงเทพ
3: น้ำท่วม
1: ครับ
3: ที่มันเกิดฝนหนักที่นี่น้ำท่วมไม่ร้อยวันแรกนะทิศแรกเลย
1: ฮะมาหน้าฝนพอดีนะฮะ
3: นี่แหละใช่ไหมก็ยังซื้อเสียวกันอยู่นะ
4: ครับ
3: สองก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องอะไรนะฮะเรื่องจัดระเบียบจราจรเรื่อง
4: ปลอด
3: ภัยเรื่องไรเดอร์อันนี้ก็น่าทำเพราะว่ามันเซฟทั้งตัวไรเดอร์เลยแล้วคนขับรถด้วยการข
4: ้
3: ามถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันนี่ก็ต้องเร่งทำ
4: ครับ
3: นะก็ต้องเร่งทำนะครับอย่างอื่นก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องทางเท้าเรื่องขยะเรื่องการเชื่อมโยงระบบขนส่งใช่ไหม BTS อะไรก็เยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้ปัญหาก็ต้อง200กว่านโยบายของแกไม
4: ่
3: นะแต่ที่อยากจะด่วนก็คือว่าตั้งนโยบายเลยเป็น destination ของรัฐlast destination คือยกระดับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยอันนี้มันจะทำให้มีรายได้ร้านค้าขายก็ขายได้คือนึกยังไงเวลาไปเมืองนอกนึกถึงปารีส
4: ครับ
3: ลอนดอนนิวยอร์กใช่ไห
4: ม
3: นะใน
1: ครับ
3: ทำไงให้เราโดดเด่นซึ่งเราก็โดดเด่นอยู่แล้วนะเราแทบจะไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราระวังโฮจิมินห์โอ้ยนี่เขาโตวันโตคืนแล้วก็ถูกด้วย
4: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวนี
4: ้ครับ
3: นะครับเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้ฮะพอทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมันดีไปหมดอ่ะเพราะคุณต้องทำให้เมืองมันสวยงามเรื่องขยะเรื่องน้ำท่วมมันจะแก้ไปหมดเนี่ยคือทำให้กรุงเทพน่าอยู่เนี่ยเป็นเมนนโยบายเลยแล้วมันจะตามไปด้วยทุกอย่าง
4: ครับท่านครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ท่านดร.ธนิตได้ฝากข้อความสั้นๆถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่เดี๋ยวผลก็คงจะทราบภายในไม่เกินเที่ยงคืนแล้วครับว่าสิ่งใดคือหัวใจสำคัญในการบริหารกทม.นับจากคืนนี้เป็นต้นไปความตั้งใจนะท่าน
3: ตั้งใจในการทำงานและขอให้มีแผนที่ชัดเจนท่านวิ่งมา4ปีแล้วบางทีไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นก็ได
1: ้
3: ใช่ไหมแต่คือทำไงกระจายอำนาจลงไปให้คนพวกระดับเขตอะไรต่างๆเพราะว่าท่านดู4ปีปีหน้าอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะไม่บริหาร
4: ครับ
3: ทำยังไงคนใหม่มาก็ต้องเดินตามนี้อยากให้มีเป็นกำหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ที่มันจะต้องผูกพันไปเป็น10ปี
1: ฮะ
4: ครับ
3: อยากให้ท่านวางรากฐานไปเพราะตอนนี้ท่านเป็นซูเปอร์แมนอยู
1: ่ครับ
3: ถูกไหมฮะ
4: ครับ
3: เป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่เราไม่ต้องการอ่ะซูเปอร์ฮีโร่เราไม่ต้องการซูเปอร์แมนแต่ทำยังไงให้มันเป็นระบบเป็นทีมซึ่งไม่มีไม่มีตัวท่านมันก็เหมือนท่านบริหารทำยังไงอันนี้ยากสุด
4: ก็คือ
3: ผมมีความรู้สึกท่านเป็นซูเปอร์แมนนะ
4: ครับอยากให้วางระบบที่เป็นรากฐานปูรากฐานไปเลยใครมาเป็นผู้ว่าก็ต้องดำเนินตามนี้แหละ
3: ใช่ใช่เพราะว่าท่านเล่นบทซูเปอร์แมนไงซูเปอร์ฮีโร่อะ
4: ครับ
3: นะแต่ตอนจบมันก็ไม่ค่อยสวยสักคนใช่ไหมมีแก่มีเจ็บมีป่วยมีแก่มีตายไงซูเปอร์ฮีโร่อะซูเปอร์แมนตัวจริงก็ตกไม
1: ้ครับ
3: ทำมาพลาดอยู่หลายปี
1: ต้องติดตามดูนะครับแนวทางในการบริหารกรุงเทพนะฮะนโยบายของคุณชาติชาตินะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อผู้ว่าคนใหม่
3: เห็นความยั่งยืนนะ
1: ครับความยั่งยืนแล้วก็ความสมบูรณ์นะฮะของนโยบายและการทำงานของกรุงเทพมหานครนะครับแต่จริงๆสกนี่ก็มีส่วนนะฮะดร.ฮะตรงนี้คนไม่ค่อยให้ความ
3: สนใจไม่ออกเลยไม่รู้ใครเป็นใครได้พูดกันตรงๆเลยเนี่ยหาเสียงกันแม่
1: เงียบกริบเลยใช่ไหม
3: ม
1: ัน
3: ดูชื่อแล้วไม่รู้ใครเลย
1: โอ
4: ้ครับครับ
3: ไม่รู้ใครเลยผมเลยกากบาทที่เลือก
1: โอ
4: ้
1: นะฮะก็เป็นบทเรียน
3: ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆ
1: ที่ครั้งหน้าเนี่ยคือทีมสกเนี่ยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี
4: ้ครับ
3: ต้องเล่นเป็นพรรคเป็นคนเนี่ยเรามันจำหน้ากันไม่ได
4: ้
3: ต้องเด่นเรื่องที่พรรคนะพรรคส้มเขางวดนี้ก็เสียดายไปหน่
4: อ
3: ยไปเล่นไปโจมตีอะไรกันซึ่งไม่ใช่แนวที่ประชาชนอยากให้เป็นอ
4: ่
3: ะผมว่าพักกันที่นโยบายด้วย
4: ครับครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือกรุงเทพมหานครยุคใหม่นะครับ
4: ครับ
1: ที่ภาคเอกชนคนกรุงเทพอยากจะเห็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
4: พักสักครู่ครับ
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ

0: หาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17:32 นะครับเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับโพก็เปิดเผยแล้วนะครับหลังจากที่เงียบไปนานเพราะว่าเขาห้ามเปิดเผยโพก่อนเลือกตั้งอันนี้เปิดได้แล้ว
2: 70% แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ก็ไม่พลิกโผนะฮะก็อันดับหนึ่งนะฮะ
3: ค
1: ุณชัดชาติในโพบอกคุณชัดชาติ
3: 73.70
1: อันดับสองนะฮะอันดับสองก็ตามมานะฮะอันดับสองเดี๋ยวดูใครอ
3: ันดับสองใคร
1: ใครอ่ะใครอ๋ออ๋ออ๋อใคร
3: มีไหม
1: เออไม่บอก
3: นะฮะ
1: บอกแต่ผู้ว่าชัดชาติมาอันดับหนึ่งนะฮะ73%นะฮะเออนะอ๋อมาอันดับสองนี่จากโพไหนเนี่ยเฮ้ย
3: อันนี้จากโพไหน
1: นี่ด้าโพนี่ด้าโพบอกอันดับ2คุณมาริ
3: กา
1: บ
3: ุ
1: ญมีตระกูลมหาสุนะฮะแล้วก็อันดับ3เนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพ
3: ร
1: รคประชาชนอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5มอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับเอออันนี้เป็นโพของนิด้าโพ
3: นิด้าโพ
1: เออคำถามคืออยู่ที่ว่าแล้วนโยบายของแต่ละคนเป็นยังไงฮะคือถ้าสแกนของแต่ละคนนะคุณชัชชาตินโยบายเยอะมากนะสรุปคือต่อยอดนโยบายเดิมด้วยแคมเปญ250 plus ฮะทำไมต้องมี plus ฮะเนี่ย
3: ก็
1: เกี่ยวอะไรกับ
3: ก็คงจะเรียนแบบ
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
3: เพื่อที่จะให้ก็กระแสมาแล้วไงก็เลยแกก็เลยหาเสียงใส่ plus ไปหรือเปล่าเออมันจะได้เนียนๆกันไป
1: เออเน้นปัญหา
3: ใช
1: ่เส้นเลือดฝอยครอบคลุมทุกมิติคุณภาพชีวิตเออสิทธิ์บัตรทองเรียนฟรีและโครงสร้างเมืองแล้วก็สร้างสีสันด้วยการจัดทริปไฟไหม้หาเสียง24ชั่วโมงต่อเนื่อง50เขตนะฮะอันนี้ของคุณชัชชาติอันดับ2ตามโพลเนี่ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะนำเสนอแนวคิด Human Innovation นำเทคโนโลยี AI มาบริหารเมืองแบบ Real Time นะฮะแล้วก็เสนอให้รื้อฟื้นสขสมาชิกสภาเขตให้กลับมานะฮะอันนี้เป็นนโยบาย
3: สขตอนนี้
1: ตอนนี้ไม่มีเหรอ
3: ไม่แน่ใจคือก่อนหน้านั้นเราได้ยินสกสขเขาเลือกนะ
1: เออ
3: เอาตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอ
1: เออเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนก
3: ัน นั่นน่ะสิเอออ
1: ันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะอันนี้ตามโพ
3: ล
1: จากพรรคประชาชนนะครับเข้ามาด้วยสโลแกนกรุงเทพเมืองง่ายๆมี4นโยบายหลักคือเลี้ยงดูครอบครัวง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายใช้ชีวิตง่ายรวมถึงยกระดับสตรีทฟู้ดแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะฮะแล้วก็อันดับ4นะฮะตามโพเนี่ยก็เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งนะ
1: สมัยลุงตู่เลย
3: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู
1: ่ผลักดัน

0: ตั๋วร่วมและโอนขสมกมาขึ้นกับกทมขับเคลื่อนกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยร่วมลงพื้นที่หาเสียงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะฮะส่วนอันดับ5นะครับตามโพนะฮะระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะฮะก็ชูนโยบายเซฟกรุงเทพใช้ AI ปราบทุจริตแก้จราจรพร้อมเปิดแพลตฟอร์ม BKK 24/7 Market ให้คนในชุมชนค้าขายออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสังเกตนะฮะนโยบายไม่หนีกันมากก็คือนํา AI นําเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างในนโยบายของแต่ละคนไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะจึงทำให้คุณชัดชาติเนี่ยจึงนอนมาอีกแล้วนะฮะคือนโยบายเดี๋ยวมันก็คือแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพแต่คุณชัดชาติได้เปรียบคือว่าคุณชัดชาติเนี่ยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไงฮะ
1: ครับในช่วงที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี
0: ้ต้องนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะความเข้มข้นในสนามสกเนี่ยนะครับที่ผ่านมามีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับ
0: คือมีการใช้ชื่อกลุ่มและสีสัญลักษณ์คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะสีที่คล้ายกับคุณชัดชาติสีเขียวเขียวเนี่ยแหละฮะที่อาจทำให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิดความสับสนและพรรคการเมืองต่างๆพยายามรักษาฐานเสียงสกของตนนะฮะพรรคเพื่อไทยนี่คือแชมป์เก่าปี65นะครับพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันพยายามเข้ามาเพราะว่าสสในกรุงเทพเนี่ยสีส้มหมดเลยนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เริ่มฟื้นมาแล้วเมื่อก่อนประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีผู้ว่ากรุงเทพหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็อีกคนหนึ่งหล่อเล็กใครนะคุณ
1: อภิรักษ์โกษายุทินอันนี้อภิรักษ์เนี่ยคุณอภิรักษ์นี่เป็นผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดเลย
0: โอ้โห
1: ในประวัติศาสตร์ผู้ว่ากทม40กว่าปีมึงเป็นผู้ว่าแล้วนะ
0: ใน
1: ตอนนั้
0: นถือว่าเป็นตำนานกัน
1: บันทึกไว้เลยผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดคุณอภิรักษ์โกษายุทิน
0: นะครับตอนนั้นมาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตอนนั้นโดดเด่นเนี่ยมีคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะแล้วก็คุณอภิรักษ์โกษโยธินเขาเรียกว่าหล่อใหญ่กับหล่อเล็ก
1: หล่อใหญ่กับหล่อเล็กนะ
0: นะนี่คือสีสันการเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
1: ทีนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวมีเรื่องนี้หนึ่งถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี
0: ้ทำไงอ่ะ
1: คุณจะเสียสิทธิ์อะไรไหม
0: เออ
1: แน่นอนที่สุดหนึ่งแหละสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะสกสขสอะไรต่างๆหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ทั้งสิ้นเป็นที่ทราบกัน2สมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้บางคนตอนนี้ชื่ออยู่ที่กทมพอเลือกตั้งเสร็จเอ้าลืมไม่ได้ไปเลือกย้ายกลับไปบ้านเพื่อจะไปลงผู้ว่าเพื่อจะไปลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกไม่ได้ลงไม่ได้เสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับสิทธิ์ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปเลือกสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องของการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้เป็นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี้แล้วยังมีครับสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นก็ทำไม่ได้แต่สิทธิ์นี้ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะคุณถูกจำกัดกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ท่านนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้เมื่อไม่ไปใช้สิทธิ์ก็แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้ด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าต้องแจ้งนะครับ
0: ไปไหนฮะเมื่อก่อนเราต้องแจ้งไปอำเภอหรือกกต.สักที่หนึ่งนะที่เราอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ถ้าคนกรุงเทพเนี่ยแจ้งที่ไหน
1: เดี๋ยวนะฮะพอดีคอมต้องเปิดอีกทีนึงนะ
0: แหมคุณบุญมาคุณแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธ
1: ิ
0: ์เนื่องจากอันมีเหตุอันสมควรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แจ้งไปยังนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผอ.เขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วัน
1: นั่นแหละครับ
0: ก่อนวันเลือกตั้ง
1: ก่อน
0: หรือหลังวันเลือกตั้งก็ได้ก่อน7หลัง7จำไว้นะฮะ
1: ครับ
0: ก่อน7หลัง7คุณไปแจ้งกับเขตที่คุณอยู่ในพื้นที่เช่นผมอยู่เขตจตุจักรผมก็ต้องไปแจ้งกับผอ.เขตจตุจักรเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: มีออนไลน์ด้วยแล้วก็แจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ก็มีนะฮะ www.ect.go.th นะฮะ
1: แล้วเหตุที่จะต้องแจ้งว่าทำไมไม่ไปเลือกตั้งที่ระบุในการแจ้งเหตุนี้ก็มีอย่างเช่นอะไรบ้าง1 มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลต้องมีหลักฐานว่าไปจริงอะไรจริงด้วยนะแล้วแจ้งเหตุมีอะไรอีกการแจ้งเหตุเนี่ยฮะเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนั้นได
0: ้
1: มีอีกเหตุหนึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอีกกำลังอยู่นอกประเทศนอกราชอาณาจักรในช่วงนั้นมีธุระจำเป็น มีอีกครับหรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร
0: ค
1: ือระหว่างเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้มีเหตุธุระนู่นเลยต้องไปธุระนู่นเลยที่สุไหงโกลก
0: อ
1: ันนั้นได้ครับนะเกินกว่า100กิโลเมตรแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเหตุเพราะได้รับคำสั่งจากราชการในฐานะเป็นราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งไกลและมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างทีนี้กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วหากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลงคือแจ้งก่อนหน้าวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงคืออย่างเช่นผมก่อนวันเลือกตั้งวันที่28เนี่ยผมแจ้งเหตุไว้แล้วว่าไม่ไปได้แต่ธุระมันเสร็จก่อนก็ไม่มีปัญหาก็กลับมาใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแจ้งเหตุไว้แล้วนะครับ
0: ข้ออ้างไหนที่มันง่ายสุดอ่ะ
1: ก็ต้องอ้างว่าไปสุไหงโกลกเลยครับพันกว่ากิโล
0: อ้างแก่ง่ายสุด
1: อ๋ออ้างแก่
0: เป็นผู้สูงอายุไงไม่สามารถเดินทางไม่แต่คุณต้อง60ปีขึ้นไปใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยไม่ความเป็นผู้สูงอายุคุณตัดจากอะไรอายุใช่ไหมก็ต้อง60ปีขึ้นไป
1: ไม่ได้ตัดจากหน้าตาใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ถ้าตัดจากหน้าตานี่ผมก็ได้เลยนะตอนนี้60แล้วนะ
0: คือแต่ว่าตรงนี้แหละคือมีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลได้นะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเหตุผลได้นะครับวิธีการแจ้งเหตุเนี่ยก็เว็บไซต์นะครับที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Board หรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th นะครับแจ้งด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือจะให้ใครแจ้งก็ได้เพราะมันออนไลน์ไงฮะหรือไปหาผอ.เขตนะครับที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะไปด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ใครไปก็ได้นะฮะส
1: ่
0: ง
1: ไป
0: ส
1: นิ
0: ทของทะเบ
1: ีย
0: นก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งเหตุว่าโอ้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะอะไรตามที่คุณบุญมาบอก
1: ครับ
0: นะฮะเสียสิทธิ์ไม่ได้นะ
1: ก็บางคนเขาก็คนที่เขามีความเขาเรียกอะไรอินกับเรื่องการเมืองนี่เขาไม่ได้เลยนะ
0: คือตอนไปเลือกเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามันสำคัญหรอกเหมือนคุณบุญมาสมมติคุณไม่ไปเลือกอ่ะคุณก็ยังไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมอยู่ในปี2ปีคุณจะไปสมัครเป็นส.ส.
1: เ
0: ป
1: ็
0: นกำนันผู้ใหญ่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณเสียสิทธิ์เลย
1: ดังนั้น
0: แก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้นะไปแจ้งดีกว่า
1: ครับ
0: ส่วนโพลหลายสำนักนะฮะก็บอกว่าคุณชัดชาตินำโด่งมาตั้งแต่สมัครแล้วนะครับก็บอกนำมาตั้งแต่
1: วันสมัครเลยนะ
0: สมัครปุ๊บชนะปั๊บเลยนะฮะแต่โค้งสุดท้ายยังไงอ่ะก็คือชนะจุดเด่นคือความสม่ำเสมอในการลงพื้นที่ต่อเนื่องความขยันทำงานนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์แต่ตอนหลังเนี่ยโดนโจมตีเหมือนกัน
1: เป็น
0: เรื่องของระบบอากงไงฮะที่บอกว่ามันมีการเรียกรับสินบนเนี
1: ่
0: ยในตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยผอ.เขตหรืออะไรต่างๆนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทันทีแก้เกมทันทีนะฮะแม้จะโดนโจมตีอย่างหนักในประเด็นนี้นะครับแต่ก็โต้เกมเร็วฮะอธิบายเนื้อหาหลักฐานกลับภายใน24ชั่วโมงทำให้ลดทอนกระแสลบได้ทันท่วงทีนะฮะนี่ก็แล้วมันเป็นกระแสมุมกลับด้วยนะครับโต้กลับด้วยนะครับทำให้คนที่โจมตีเนี่ยโดนซะเองโดนซะเองนะฮะ
1: สุดท้าย
0: แล้วโลกออนไลน์เนี่ยก็ดันไปคือก็ไปเห็นใจคุณชัชชาติด้วยไง
1: คือถ้ามันไม่จริง
0: ม
1: ันเป็นการโจมตีกันโดยไร้มูลความจริงทุกอย่างก็จะเอฟเฟกต์กลับไปหาคนนั้นแหละ
0: เขาเรียกว่าศาสตร์โคลนใช่ไหม
1: ทีนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันเอ๊ะเราโตมาในช่วงที่ผู้ว่ากทม.เลือกตั้งแล้ว หลายคนคิดอย่างนี
0: ้ผมโตมาในสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่
1: าเลือกตั้งแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้กทมนี่ผู้ว่าเลือกตั้งทุกคนไม่ใช่นะจริงๆในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่2516เลยผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งหมดจนปัจจุบันมี9คนคนแรกคือนายชำนาญยุวบุญคนที่2นายอัดวิสูตรโยธาภิบาลคนที่3นายสิริสันติบุตรคนที่4นายสายหุตตะเจริญคนที่5นายชลอธรรมสิริคนที่6นายชาววัดสุดลาภาคนที่7พลเรือเอกเทียมมกรานนท์คนที่8นายอาสาเมฆสวรรค์และคนที่9พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่มาจากการแต่งตั้งส่วนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่บันทึกไว้รวมคนปัจจุบันด้วยสมัยก่อนเลือกตั้งใหม่เป็น8คนแล้วประกอบไปด้วย1นายธรรมนูญเทียนเงินตั้งแต่ปี18 2พลตรีจำลองศรีเมืองอันนี้คะแนน
0: เขาจำลอง
1: มหาจำลอง
0: ได้แล้ว
1: 300เอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยา4พิจิตรรัฐกุลนะฮะ5สมัครสุนทรเวช6นายอภิรักษ์โกษะโยธิน7หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและ8นายชัดชาติสิทธิพันธ
0: ์
1: คือมาจากการเลือกตั้งสมัยก่อนไง
0: สมัยก่อน
1: มันมีสมัยก่อนเลือกนี่แหละ
0: มันมีช่วงหนึ่งผู้ว่ากรุงเทพหายไปเหมือนกันเนาะช่วงคณะปฏิวัติ
1: อ่ะนั่นแหละครับก็มาจากการแต่งตั้งน่าจะเป็นยุคสมัยของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี
0: ่อ๋ออันนั้นมาจากคสช.ป
1: ่ะช่วงแต่งตั้งยุคเนี่ยล่าสุดเลยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนู่นเลยยุคแรกเลย16คือนายชำนาญยุวบุญช่วงนั้นนะฮะต่อมาก็นายอัดวิสูตรโยธาภิบาลคุณสิริสันติบุตรช่วงนั้นคงจะเป็นช่วงของนั่นแหละฮะยุคจอมพลอะไรต่างๆ
0: จอมพลสฤษดิ์
1: จอมพล1อะไรเน
0: ี่ยจอมพล
1: ถ
0: นอมช่วงนั้นน่ะการเมืองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ
1: ครับ
0: คือเผด็จการเลยแหละการจะจัดตั้งคนเนี่ยต้องให้ทหารจัดในสมัยนั้นนะฮะก็ถึงมีการแต่งตั้งเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะครับหลังปิดหีบเลือกตั้งนะฮะที่กรุงเทพนะฮะผลคะแนนและเรื่องร้องเรียนเป็นยังไงจะรู้ผลเมื่อไรและตอนนี้เรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับท่านครับในเรื่องของหลังจากที่ได้ปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะ47นาทีภาพรวมการเลือกตั้งตั้งแต่ปิดหีบจนถึงขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านครับอยากจะให้สรุปกันหน่อยเชิญเลยครับ
2: ครับผมตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกในช่วงก่อนปิดการลงคะแนนสักเล็กน้อยนะครับก็ทำให้การกระบวนการในการเริ่มนับคะแนนนั้นล่าช้าเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขั้นตอนของการนับคะแนนครับยังไม่มีหน่วยใดที่รายงานว่ามีการนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการนับคะแนนคร
0: ับ ครับเริ่มนับกันแล้วทุกที่เลยเหรอฮะหรือตอนนี้ยังมีที่ไหนที่มีปัญหาไหมฮะ
2: ตอนนี้เริ่มนับได้หมดแล้วครับ
0: ครับ
2: เริ่มนับคะแนนได้หมดแล้วครับ
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็สามารถดำเนินการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งครับผม
0: ครับตอนนี้คือเราสามารถระบุได้ไหมครับว่าผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้มันเท่าไหร่ฮะเทียบกับครั้งที่แล้วพอจะมีข้อมูลตรงนี้ได้หรือยังครับ
2: ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรับรายงานครับผมยังไม่ได้ประมาณแต่ยังไม่ได้ครบทุกหน่วยครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่คาดว่าก็จะประมาณอยู่ประมาณสัก 50%
0: โอ้ครับ
2: คาดว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะครับ
0: ฮะครับจนถึงขณะนี้มีรายงานหรือยังฮะเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงฉีกบัตรหรือข้อห้ามที่ฝ่าฝืนในช่วงเลือกตั้งฮะ
2: ยังไม่ได้รับรายงานนะครับมีการแจ้งเบาะแสเล็กๆน้อยๆแต่เราไปตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการความผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผม
1: ครับแสดงว่าช่วงนี้ประชาชนเองก็มีความคิดอะไรที่ดีขึ้นเยอะกว่าแต่สมัยก่อนไม่มีมาฉีกบัตรโชว์อะไรแบบนั้นแล้วนะท่านนะแล้วจนถึงขณะนี้อยากจะทราบว่ามีการรายงานหรือตรวจสภาพการทำผิดกฎหมายก็ยังไม่เท่าไหร่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมีเบาะแสไหมตอนนี้ท่านครับ
2: วันนี้ยังไม่นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่ได้รับแจ้งว่ามีการแจกเงินนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งเบาะแสนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เห็นนะครับ
1: ครับครับ
0: แล้วเขตไหนที่มีการรายงานไหมฮะเขตไหนมีผู้มาใช้สิทธิ์คึกคักมากที่สุดแล้วก็เขตไหนบางตา
2: อันนี้โดยภาพรวมนะครับก็พอๆกันนะครับตอนนี้คือยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายงานนะครับตอนนี
0: ้ครับคาดว่าเราจะรู้ผลครับจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการช่วงกี่โมงครับท่านฮะ
2: สักตอนนี้นะครับก็จะเริ่มนับคะแนนได้แล้วน่าจะ นับเสร็จช่วงแรกนะครับหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหาใดๆก็ประมาณสัก6โมงครึ่งนะครับถ้า6โมงครึ่งถึงชั่วโมงนึงนะครับก็จะเริ่มคีย์ข้อมูลนะครับหรือก็นำข้อมูลไปยังเขตเลือกตั้งและคีย์ข้อมูลมายังศูนย์รวมประมวลผลกลางนะครับคาดว่าสักประมาณ3ทุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะพอเห็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับแล้วสัก4ทุ่มเนี่ยก็น่าจะเห็นน่าจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้รับเลือกตั้งนะครับก็มาครับโดยประมาณ
0: ครับแล้วช่องทางที่เราจะทราบเรื่องของผลคะแนนอะไรต่างๆแบบเรียลไทม์มีไหมฮะ
2: มีครับมีในส่วนของเว็บไซต์ของเลือกตั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของกรุงเทพมหานครFacebook ของสำนักงานขั้นมาคันเลือกตั้งนะครับตรงนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลอย่างแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
1: ครับอันนั้นคือเรียลไทม์ท่านครับแล้วหลังจากที่ทราบผลคะแนนเรียบร้อยภายในคืนนี้อย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรเรียบร้อยแล้วทางกกต.เองมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายยังไงต่อไปในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับท่านมีกระบวนการอะไรยังไงต่อครับ
2: ครับผมในส่วนของการรับรองแรงรับรองผลการเลือกตั้งนะครับก็หากไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งจะรับรองภายใน30วัน
1: ครับ
2: หากมีการร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งก็จะประกาศรับรองภายใน60วันครับผม
0: ครับครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับที่กำลังติดตามผลการเลือกผู้ว่ากรุงเทพฯ
2: ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่วันนี้ได้ร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับได้ความตั้งใจนะครับแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากมากครับ
0: ครับขอบคุณท่านผอ.มากครับครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครฮะสรุปภาพรวมฮะคือเท่าที่ท่านบอกนะฮะบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์อันนี้คาดการของท่านนะฮะ
1: การคาดการ
0: 50% 50% แสดงว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าบางตาลงบางตาบางตาบางตาคุณบุญมา
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนฟ้าหรือเปล่า
0: คือคนยังไม่รู้สึกไม่ตื่นตัว
1: ไม่ตื่นตัว
0: คือเราเพิ่งจะมารณรงค์เนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนนี้นะครับจริงๆอำนาจหน้าที่ของกกต.เนี่ยนอกจากจัดการเลือกตั้งที่สุจริต
1: ต้องรณรงค์ด้วย
0: ต้องรณรงค์คือไม่ใช่อยู่ดีๆ 3-4 เดือนคุณมารณรงค
1: ์ไม่หรือว่าเขารณรงค์เต็มที่แล้วแหมคุณก็ไปใส่ความเขาแต่คนมีความรู้สึกว่านอนมาแน่ๆแล้วคน
0: ใช่ส่วนนึงพอผมรู้ว่าคนนี้นอนมาน
1: อนมาแน่ๆแล้ว
0: เฮ้ยผมก็ไม่ไปฮะ
1: ยังไงก็นอนมาอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปคือสมมติเราจะเลือกเขาใช่ไหมเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยได้อยู่แล้วเราจะไปทำไมหรือบางคนบอกเฮ้ยฉันต้องการเลือกอีกคนนึงแต่คนนี้คะแนนสูงสู้ไม่ได้ไม่ไปมันซะเลย
1: ครั้งนี้เนี่ยกี่คนฮะที่ลงแข่งมีประมาณกี่คนได
0: ้หลายคนอยู่
1: หลายคน
0: ไม่แน่ใจกรุงเทพ
1: แต่เขาบอกว่า
0: ก็นี่ไงนี่ไง
1: กี่คน
0: มี
1: ประมาณกี่คนประ
0: ม
1: าณ
0: ดูจาก
1: คือผมมีข้อมูลว่าในประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่มีผู้สมัครลงแข่งขัน
0: รอบนี้10คน
1: โอ้ยทำลายสถิติของก่อไม่ได้เลยมากที่สุดที่บันทึกคือปี2539มีผู้ลงสมัครแข่งขันถึง29คนนะคุณปีสามและการเลือกตั้งที่บันทึกไว้ผู้ว่ากทมที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์นกปีแรกเลย2518
0: โอ้ย
1: สุดคนยังไม่รู้ไงเพราะ
0: คนยังงง
1: ตั้งแต่16มาเนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งหมดพอมา18เลือกตั้งครั้งแรกก็ใช้สิทธิ์น้อยอยู
0: ่แล้วใครจะไปคือใครจะไปตัดสรู้อ่ะปีนี้มันไม่มีสื่อ
1: ไม่มีสื่อด้วยถูกต้องเลยทำให้ผู้ว่าท่านที่ถูกรับเลือกครั้งแรกในปี18ท่าน
0: ไม่
1: คนมาเลือกตั้งน้อยที่สุด
0: แต่มันเป็น
1: อธิปไตยใช่
0: คือคนคือสมัยนั้นคนยังงงๆกับระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งอยู่เลย
1: แล้วผู้ที่แรกมีแค่5คนเองตอนนั้นอ่ะคือคนยังไม่ยังงงๆอย่างที่คุณบอกอ่ะ
0: ยังไม่รู้อำนาจหน้าที
1: ่เพราะว่าแต่งตั้งกันมาตั้งแต่16แล้วพอมา18เลือกตั้งเลยคนยังงง
0: คนยังงงนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติผู้ว่ากรุงนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: มันจับต้องได้กินได
1: ้ไหม
0: นะฮะก็คือนโยบายที่น่าไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะมีอีกอันหนึ่งที่ผมมองแล้วเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจ
1: อะไรครับ
0: กลุ่ม LGBTQ+
1: อ๋อ กลุ่มนี้เขาก็
0: คนไม่ค่อยพูดถึงใช่ไหม
1: ผมไม่ค่อยพูดถึงครับกลุ่มนี้แต่ว่า
0: เขามีนะเขาบอกจะขยายบริการเป็นสิ่งที่มาบรรจุในนโยบายของ
1: ผู้ว่าการ
0: คือต้องการความกินดีอยู่ดีเนี่ยให้กับประชาชนคนกรุงเทพนะครับมีประชาชนแฝงตั้ง10ล้านคนนะคุณ
1: 10ล้านคน
0: แต่คนกรุงเทพเนี่ยตามข้อมูลแล้วเนี่ย4ล้าน4แสนคนตัวเลขกลมๆนะเออนะก็นั่นแหละชีวิตคนเมืองชีวิตคนเมืองสิ่งที่คนเมืองต้องการคืออะไรสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับมีเรื่องของคุณชัชชาติเนี่ยมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแล้วก็โมเดลเช่าออมราคาถูก 3-5 ปีแรกเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินดาวพร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ออกมานะฮะผู้สมัครในแต่ละท่านเนี่ยผมดูนโยบายแล้วก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะความโดดเด่นก็ยังไม่โดดเด่นกัน
1: นโยบายก็คงจะคล้ายๆกัน
0: ไม่ฉีกกันมากเลย
1: ไม่
0: เหมือนตะว
1: า
0: วอ่ะ
1: คือเขาเรียกว่าอะไรการวิเคราะห์การคาดการว่าประชาชนน่าจะไปในแนวไหนไปในทิศทางใดไปในเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันเพราะว่าความต้องการของประชาชนต่างๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาก็เอามาจากโพลต่างๆที่ทำการวิเคราะห์วิจัยมาว่าคนกทม.ต้องการอะไร
0: เ
1: มื่อรู้ว่าคนกทม.ต้องการอะไรเขาก็จะออกแนวนโยบายให้ตรงกับความต้องการคนกทม.ที่เขาไปทำวิจัยมานั่นแหละ
0: นะฮะส่วนอีกที่นึงฮะพัทยาฮะ
1: พัทยาเออไม่ค่อยได้พูดถึง
0: นี่ไม่ใช่ผู้ว่านะคนบอกผู้ว่าเม
1: ื
0: องพ
1: ั
0: ทยา
1: ไม่ใช่
0: นายกเมือง
1: พัทยา
0: คนเดิมเนี่ยคุณปรเมศพิเชษตอนแรกผมชื่อพูดชื่อผิดเป็นพิเชษนะปรเมศกาพิเชษเนี่ยคนเก่าแล้วรอบนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่านอนมาเหมือนกัน
1: คนเดิมเหรอ
0: เออปรเมศกาพิเชษนี่แหละเออรอบที่แล้วอ่ะคนชนคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้เสียงไม่ถึง 50% ไม่ถึงครึ่ง
1: รอบที่แล้วใช่ไหม
0: รอบที่แล้วแล้วก็คุณปรเมศเนี่ยได้ไปหมื่นกว่าคะแนนเองมั้ง
1: ในรอบที่แล้วใช่ไหมฮะ
0: คือแต่ก็ไม่คือแต่มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็สามารถดำรงตำแหน่งได้แต่คนจะถามเรื่องถึงความชอบธรรมของคะแนนเสียไงว่าเฮ้ยแล้วอีกครึ่งนึงที่เขาไม่มาเลือกเนี่ยเขาเลือกใครหรือเขาไม่รู้จะทำยังไง อะไรแบบนี้ก็มีเสียงออกมาเหมือนกัน
1: ผมมีสถิติสั้นๆหน่
0: อ
1: ยผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตั้งแต่2521เลยครั้งแรกส่วนกทม.ครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าคือ2518นายกเมืองพัทยาตั้งแต่21เลยนู่นเลยวันที่23พฤศจิกายน2526 2021คนแรกเลยคือพลเรือเอกสถาพเกยานนท์อันนี้เป็นการเลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาที่บันทึกไว้นะคนที่2คือ8กุมภาพันธ์2524นายอนุสักรอดบุญมีอันนี้เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาอันนี้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะ
0: ครับครับ
1: เอาละครับให้เป็นที่รู้ว่าเลือกตั้งแต่ปี21แล้วนายกเมืองพัทยาครับ
0: ครับเอาละเดี๋ยวเราพักเคารพตัวชาติกันสักครู่คร
1: ับ
3: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มี

0: ยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวในวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์จัดงานเทศกาล Pride of บุรีรัมย์ 2026 ฉลองความหลากหลายทางเพศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเปิดศึกนครชัยบุรีรัมย์ครับฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดิน4จังหวัดอีสานใต้อำเภอหนองกี่จัดงานชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีตรวจพื้นที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่วันเกิดไฟไหม้เหตุเป็นสถานที่เก็บหลักฐานคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นอธิบดีปภ.ยันเอาผิดถึงที่สุดกรณีจ้างสอบแทนเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานขบวนการรับจ้างสอบชี้จับพิรุธได้หลังผู้ก่อเหตุอ้างทำคีโมมาหน้าเปลี่ยนก่อนตรวจลายนิ้วมือพบเป็นคนละคนรัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้29มิถุนายน2569ย้ำจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบุรีรัมย์จัดงานเทศกาล Pride of บุรีรัมย์ 2026 ฉลองความหลากหลายทางเพศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.ณลานวัฒนธรรมสวนรมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องานPride of บุรีรัมย์ 2026 พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีโดยมีนางการณภัทรจิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานท่ามกลางบรรยากาศคึกคักที่มีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ เข้าร่วมอย่างเนืองแน่นวัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพรายมันสนับสนุนความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศส่งเสริมการท่องเที่ยวตอกย้ำภาพลักษณ์บุรีรัมย์ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ทางด้านนายกำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวว่าบุรีรัมย์ไม่ได้มีดีแค่การเป็นเมืองกีฬาแต่ยังเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญคือเป็นเมืองที่เปิดกว้างทางความคิดงาน Pride of บุรีรัมย์สะท้อนถึงความรักความเข้าใจและความสมานฉันท์ของผู้คนที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บุรีรัมย์ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนพาเหรดรณรงค์สิทธิและความเท่าเทียมที่ตกแต่งอย่างตระการตาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานประยุกต์การประกวดการแต่งกายสุดสร้างสรรค์การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังการออกร้านอาหารและสินค้าชุมชนกว่าร้อยร้านบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้งความสนุกสนานและความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงสร้างความสุขให้ผู้เข้าร่วมงานแต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเปิดศึกนครชัยบุรีขับฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดิน4จังหวัดอีสานใต้วันที่27มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณสนามทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดินภายใต้ชื่อนครชัยบุรีครับโดยมีนายโกศลพลโยธาผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่13ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้นางสาวพวงเพชรต้นบุญเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมที่ดินจาก4จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้านนายโกศลพลโยธาประธานในพิธีได้กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเน้นย้ำว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนแล้วการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมิตรภาพที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬาถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้การประสานงานและการบูรณาการทำงานในระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพบรรยากาศการแข่งขันณสนามทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์เต็มไปด้วยสีสันและเสียงเชียร์จากกองเชียร์ทั้ง4จังหวัดผู้เข้าร่วมต่างแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีของชาวดินได้อย่างน่าประทับใจสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่งของบุคลากรกรมที่ดินในภูมิภาคอีสานใต้อำเภอหนองกี่จัดงานชิมอินทผาลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณภูทารากรีนพาร์คอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2อย่างคึกคักโดยมีพันจ่าเอกชัยยันพาสว่างในอำเภอหนองกี่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสุพิชคิดรอบนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ร่วมเป็นเกียรติในงานภายในงานยังมีนางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรอำเภอหนองกี่และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่สนับสนุนผลผลิตอินทผลัมสายพันธุ์ ไทยของชุมชนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในอำเภอหนองกี่สำหรับบรรยากาศงานผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับกิจกรรมหลากหลายทั้งการชิมผลอินทผาลัมสดใหม่การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนงานชิมอินทผาลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2จึงไม่เป็นเพียงเวทีแสดงศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์อำเภอหนองกี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจและยั่งยืนนายกรัฐมนตรีตรวจพื้นที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่วันเกิดไฟไหม้เหตุเป็นสถานที่เก็บหลักฐานคดีโกงเข้าสอบท้องถิ่น27มิถุนายน2569ช่วงกลางดึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังและดูความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดกำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และเหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดอธิบดีปภ.ยันเอาผิดถึงที่สุดกรณีรับจ้างสอบแทนเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานขบวนรับจ้างสอบชี้จับพิรุธได้หลังผู้ก่อเหตุอ้างทำคีโมมาหน้าเปลี่ยนก่อนตรวจลายนิ้วมือพบเป็นคนละคน28มิถุนายน2569ที่กระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุติดตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบทั้งนี้เมื่อวันที่27มิถุนายนมีการสอบคัดเลือกข้าราชการของปภ.ซึ่งดำเนินการสอบมาตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อวานเป็นการสอบครึ่งวันมีสนามสอบทั้งหมด4แห่งได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยทุกสนามสอบและกำชับให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทุกศูนย์สอบเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นทั้งนี้ภายหลังสอบเสร็จบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่เห็นว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าเป็นบุคคลอื่นที่มาสอบแทนตำรวจได้ควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบได้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนายธีรพัฒน์กล่าวด้วยว่าได้ประสานตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายผลหาต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้และปภ.ได้วางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ ปัจจุบันได้ยกระดับมาตรการสอบโดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดสีขาวของกรมกางเกงวอร์มรองเท้าแตะและนำสัมภาระออกจากตัวทั้งหมดเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณหรือการทุจริตที่ผ่านมาเคยตรวจพบและจับกุมได้หลายครั้งส่วนกรณีผู้ตรวจหารายนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันหรือไม่เป็นเรื่องในสำนวนที่ตำรวจจะดำเนินการต่อส่วนจะเป็นขบวนการหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบเพียงผู้ต้องหารายเดียวได้เดินทางตรวจเกือบทุกห้องสอบการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติอื่นขอให้มั่นใจว่าขณะนี้เป็นกรณีของผู้เข้าสอบแทนเพียงคนเดียวไม่กระทบผลการสอบของผู้สมัครรายอื่นเพราะเราเตรียมระบบสอบและมาตรการป้องกันมาอย่างรัดกุมทุกขั้นตอนพยายามอุดทุกช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมจับตาและเราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดด้านในอัธนสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการของปปว่าเราต้องตรวจสอบจนถึงต้นตอคนสำคัญและไม่เอาแค่คนที่จับได้ว่ามีความผิดในการกระทำแต่ต้องสืบไปถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครและทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานใครที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะพบว่าการสอบข้าราชการแทบทุกสนามมีการทุจริตปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตนเองสำหรับผู้เสียหายอย่านิ่งนอนใจบางทีการคิดว่าช่างมันคือการปล่อยให้คนชุกต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคากรมการจัดหางานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานภายใต้ระบบ Point System ครั้งที่18โดยมีตำแหน่งงานรองรับในหลายสาขาอาชีพดังนี้กิจการอุตสาหกรรมการผลิตรับสมัครเพศชายและหญิงจำนวน 2,000 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์รับสมัครเพศชายและหญิงจำนวน 1,000 คนกิจการก่อสร้างรับสมัครเฉพาะเพศชายการรับสมัครจะเปิดระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th toea.doe.go.th inbing โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอายุระหว่าง 18-39 ปีไม่จับการวุฒิทางการศึกษาและไม่เคยพำนักอาศัยในประเทศเกาหลีด้วยวีซ่า E9 หรือ E10 รวมกันเกิน5ปีค่าสมัครสอบกำหนดวันไว้960บาทโดยต้องชำระภายใน3วันหลังลงทะเบียนยกเว้นช่วงเวลา 23:00 น.ถึง 2:00 น.ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/buriram Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538ต่อ106มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม BRU Charity Run วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งในระยะทางที่เหมาะสมกับตัวเองการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากซึ่งพบอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระ หรือน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้สิ่งของหรือของเล่นร่วมกันอาการที่ควรสังเกตระยะฟักตัว 3-5 วันมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอพบตุ่มน้ำใสหรือแผลในช่องปากมีตุ่มแดงและตุ่มน้ำบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหากเด็กมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากหรือเกร็งกระตุกที่ขาต้องรีบนำส่งแพทย์ทันทีแนวทางป้องกันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากพบตุ่มหรือมีไข้ต้องแยกออกและหยุดเรียนจนกว่าจะหายห้ามซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าสบู่และน้ำเป็นวิธีฆ่าเชื้อที่ได้ผลที่สุดในการป้องกันโรคมือเท้าปากพร้อมขอความร่วมมือจากสถานศึกษาและผู้ปกครองในการดูแลสุขอนามัยของเด็กอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422โทรฟรีศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ AOC ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลวิธีการหลอกลวงที่มิจฉาชีพใช้แพร่ระบาดในโลกออนไลน์โดยพบว่ามีการล่อลวงในหลายรูปแบบอาทิการสร้างความกลัวและตกใจได้แก่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขู่ว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือค้างชำระภาษีบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์การใช้ความโลภและผลประโยชน์เข้าร่อได้แก่ชวนลงทุนอ้างผลตอบแทนสูงเสนอสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ทางภาษีการล่อลวงทางเทคโนโลยีได้แก่หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนอกระบบเช่นไฟล์ APK ในแอปพลิเคชันดูดเงินจากบัญชีเหยื่อการใช้ความรักและศรัทธาได้แก่การสร้างโปรแกรมการสร้างโปรไฟล์ปลอมใช้รูปภาพบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือหลอกลวงทางความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เน้นย้ำว่าหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยให้ยึดกฎเหล็กไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งระงับเส้นทางการเงินหรือขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1441โทรฟรีซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service ที่ช่วยประสานงานอายัดบัญชีคนร้ายได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ AOC Facebook และแจ้งความออนไลน์
2: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้29มิถุนายน2569ย้ำจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง28มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลได้นำแนวทางและลงทุนพัฒน์มาใช้เพื่อบูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1.568 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศอาทิการบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์การดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 42,000 ล้านบาทโดยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยังคงยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมตรวจสอบและติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณชั่วโมงนี้เป็นต้นไป
1: จบข่าวท้องถิ่นเรวดีของสากลบรรณา

วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองแหละครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้

บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของของเล่นสกุชชี่นั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพร่และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ 4. คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจBurn for better ภาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับ
รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 days หรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับโดยจะส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยาอีก133หน่วยเรียบร้อยครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการลงคะแนนในกทม.ครับผู้มีสิทธิ์นั้น 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกสก.นั่นเองครับโดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาครับผู้มีสิทธิ์นั้น 80,000 คนบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขครับส่วนบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกเมืองพัทยาไม่เกิน6หมายเลขครับทั้งนี้ครับกกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างนะครับห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางกกต.นั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านครับเพื่อช่วยการตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกตินะครับสามารถจะทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าถึงเวลา 5:00 น.เย็นครับเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับย้ำนะครับว่าใครบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ครับหรือหลักฐานแสดงตนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้ครับหรือใบขับขี่ดิจิทัลก็ไปแสดงได้นะครับสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสามารถโหวตBKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับ
แล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับมาต่อกันที่เรื่องการเลือกตั้งอีกสักหน่อยแล้วกันครับประธานกกต.ย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการ3ทุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับนายณรงค์กลั่นวารินได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่านะครับจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน3ทุ่มของวันนี้ล่ะครับทั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับร้อยละ70ครับนอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงห้ามเด็ดขาดซึ่งมีโทษทั้งทางอาญานะครับและหากพบการกระทำผิดก็จะมีวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีด้วยครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการเลือกตั้งครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในวันนี้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยาครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ครับรวมถึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทันทีครับพร้อมกันนี้ครับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนครับให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นหรือมีเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ครับที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ IMF กระทรวงการคลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่24และ25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับจากหน่วยงานต่างๆกว่า9แห่งและในการอบรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับครับครอบคลุมทั้งด้านหลักพิธีการทูตสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศการจัดการประชุมระหว่างประเทศมารยาทสากลการประสานงานระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเวทีนานาชาติครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการประชุมระดับโลกของไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ
ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสูงสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.thส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่น เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งสวิสาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างเขาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: ตอบแล้วว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็กำลังคิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วนักผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
8: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีส ซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@traffic ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองสิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
14: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกันกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงเลยนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะกลายเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนสุดอลังการเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นี้กันค่ะกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามในรายละเอียดในช่วงที่2กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรา

0: นี้มอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นแลนด์มาร์คศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะคะจะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวขออนุญาตดูความเป็นไปเป็นมากันก่อนนะคะอาจารย์ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่สถานที่ตั้งประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
2: อ๋อก็ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์นะฮะเขตสาทรนะฮะบริเวณเนี้ยเดิมเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยก็คือเราเรียกบริเวณเนี้ยว่าสุสานวัดดอนหรือว่าป่าช้าวัดดอนเป็นพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะฮะที่ใช้ในการฝังศพไร้ญาติเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามีการตัดถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ทางด่วนนะครับก็เลยมีการเวนคืนที่ดินที่ดินที่เหลือปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ11ไร่นะฮะแล้วก็หลังการสร้างทางด่วนกับถนนเจริญราษฎร์เนี่ยมีการใช้ส่วนด้านหน้าของที่ดินเนี่ยเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารัชกาลที่9
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะส่วนข้างหลังเหลืออยู่4ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันมาพัฒนาเป็นตัวศาลเจ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนเฉลิมพระเกียรติเดิมนะฮะ
1: รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้เป็นรูปแบบไหนคะเห็นบอกว่าสวยงามมากเลย
2: ก็ที่นี่เนี่ยเนื่องจากอย่างนี้นะฮะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยพอพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สองไร่เนี่ยทางคณะกรรมการก็มองเห็นว่าน่าจะพัฒนาเป็นใช้ประโยชน์อะไรดีก็เลยมีมติว่าควรจะพัฒนาเป็นศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเนื่องจากว่าบริเวณศาลเจ้าใต้ฮ่องกงที่ถนนพระพาชัยเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะฮะก็ค่อนข้างจะคับแคบขยายตัวไม่ได้ทางมูลนิธิก็เลยมองเห็นว่าน่าจะพัฒนาตรงนี้เป็นตัวศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่สำนักงานมูลนิธิก็ยังอยู่ที่พระพาชัยเหมือนเดิม
1: ค
2: ่ะเพียงแต่อันเนี้ยเป็นส่วนสาขาที่เสริมขึ้นมานะครับในการออกแบบเนี่ยก็เลือกใช้สถาปัตยกรรมจีนโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบภาคใต้ก็คือแบบตระกูลช่างแต้จิ๋วฮกเกี้ยน
1: อ๋อมันจะต่างกันเนาะถ้าอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบภาคใต้ใช่ไหมคะอาจารย์เศรษฐพงษ์
2: ครับเพราะว่าตัวทรงหลังคา
1: ค่ะ
2: นะฮะตัวทรงหลังคาการตกแต่งประดับหลังคาต่างๆเนี่ยการใช้เสามังกรแกะสลักเนี่ยอันนี้ก็แสดงออกศิลปกรรมของทางภาคใต้ชัดเจนเนื่องจากว่าคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีภูมิลำเนามาจากตอนใต้ของจีนจากมณฑลกวางตุ้งก็จะมีคนจีนแต้จิ๋วคนจีนกวางตุ้งคนจีนฮักกาคนจีนฮกเกี้ยนไหหลำมาแหละอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้นะฮ
1: ะ
2: ส่วนภายในเนี่ยเนื่องจากว่าศาลเจ้าเนี่ยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็เลยมีการใช้การตกแต่งด้วยแบบอาคารราชการของจีนซึ่งก็ใช้กับอาคารสำคัญหรือพระราชวังนะฮะอาคารราชการในอดีตเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดลายเกี่ยวข้องกับมังกรซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเสริมก็คือภายในเนี่ยทำให้ศาลเจ้าเนี่ยมีความงดงามเป็นพิเศษกว่าศาลเจ้าทั่วๆไปทางคณะกรรมการเนี่ยก็มองเห็นว่า การที่คนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเอาได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาก
1: ็
2: เลยพยายามเลือกใช้ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นตัวแทนของการถวายพระเกียรตินะฮะโดยเหมือนกับว่าเราพยายามจะสร้างศิลปะที่งดงามฝากไว้บนแผ่นดินไทยโดยใช้ศิลปกรรมจีนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยเชื้อสายจีนนะเป็นการนำศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าไว้บนแผ่นดินไทยครับ
1: ค่ะสื่อให้ได้เห็นในส่วนของรายละเอียดไปนะคะ
2: ใช่ครับก็เป็นศิลปกรรมที่ส่วนหนึ่งก็เป็นงานอย่างเช่นงานแกะสลักหินต่างๆนะฮะก
1: ็
2: จะทำในประเทศจีน
1: อ๋อเหรอคะ
2: ครับแล้วก็มาประกอบในประเทศไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ส่วนอันนี้เป็นงานศิลปกรรมหลายส่วนที่น่าชมนะฮะที่น
1: ่
2: าชมนะฮะอย่างพวกภาพแกะสลักที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังแกะสลักนูนต่ำซึ่งก็จะแกะด้วยหินหยกขาวแล้วก็มีการเพ้นสีระบายสีก็จะงดงามมากนะครับแล้วก็ยังมีภาพประวัติหลวงปู่ไต้ฮงกงเป็นหินแกรนิตนะอันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยอ
1: ันนี้ก็จะเป็นภาพวาดแล้วมีประวัติให้ได้อ่านเลยเหรอคะในส่วนของ
2: ประวัติเนี่ยเราจะมีทำเป็นในแต่ละภาพเนี่ยจะมีประวัติมีQR code
1: ให้เราสแกน
2: ปุ๊บก็จะมีเนื้อหาให้อ่านหรือท่านที่จะฟังแบบเป็นเสียงเนี่ยเสียงบรรยายภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษก็จะมีหมดเลยส่วนท่านที่สนใจเรียกว่าสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้บูชาเนี่ยนะฮะให้เคารพบูชาก็คือมีองค์หลวงปู่ไต้ฮงกงซึ่งท่านก็จะเป็นต้นแบบของการสาธารณสงเคราะห์ในถิ่นคนจีนไต้จิ๋วซึ่งทำให้เกาะเกิดเป็นมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในปัจจุบันน
1: ะฮะ
2: ก็ใช่ไหมหลวงปู่ไต้ฮงกงเนี่ยองค์เนี้ยก็จะสร้างจากหินหยกขาวเป็นขนาดใหญ่3ชิ้นนะฮะรวมกันก็มีความสูง5 เมตร 5 เมตร10เซนนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็จะน้ำหนักรวมกันก็กว่า51ตัน
1: ค่ะ
2: นะฮะก็1ตันก็พันกิโลก็ต้องลองคูณดูนะฮะก็ถือว่าขนาดใหญ่มาก
1: ใหญ่มากก็คือมา
2: องค์ถัดมาเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม
1: ค่ะ
2: ก็เป็นหินหยกขาวเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความสูง3 เมตร 30กว่าเซนและส่วนองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิคันโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ตีจังอวงเนี่ยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านโปรดวิญญาณผู้เสียชีวิตหร
1: ือ
2: ว่าผู้ที่รับทุกข์ในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อันเนี้ยก็เชิญท่านมาประทับที่นี่ด้วยเพื่อว่าโปรดดวงวิญญาณที่เคยอยู่ที่สุสานนี้ด้วยนะฮะแล้วส่วนที่เหลือก็จะมีเทพเจ้าอีก8องค์ก็จะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนจีนอย่างเช่นเทพเจ้าอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภอย่างชัยซิงเอี้ยนะฮะหรือว่าเทพเจ้าแม่สวรรค์หรือเราเรียกว่าเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องของเทพเจ้าด้านอักษรศาสตร์หรือการเรียนการศึกษาก็สามารถขอพรให้ลูกหลานหรือสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งเทพเจ้ากวนอูด้านการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะฮะเทพเจ้าเหียนเทียงเสียงตีเรื่องการค้าขายประกอบกิจการต่างๆแล้วก็อย่างมีเทพเจ้าหลักเมืองซึ่งจะดูแลดวงวิญญาณความสงบสุขของเขตที่พักอาศัยต่างๆและรวมทั้งเทพเจ้าถูตี้กงหรือว่าเป็นเทพเกี่ยวกับเจ้าที่ซึ่งก็ดูแลให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อย่างเทพที่เป็นเทพประจำชะตาชีวิตอย่างเราเรียกว่าองค์ไทสวยเนี่ยก็มีด้วยก็หมายความว่าสามารถขอพรที่ใครจะดวงชงอะไรต่างๆก็มาขอพรได
1: ้
2: เรียกว่ามีครบในเทพเจ้าที่วิถีชีวิตคนจีนในหนึ่งรอบปีที่จะบูชาหรือมาทำพิธีต่างๆ
1: ค่ะนะคะอาจารย์ภายนอกภายในศาลเจ้านี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าไล่ดู
2: ก็ทาง ไล่ดูก็คือโดยส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบก็คือจะมีส่วนที่เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาตรงนั้นก็มีเวลาก็น่าชมก็เป็นสวนที่จัด แบบอิทธิพลจีนนะฮะแล้วก็จะมีกำแพงพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งจะแกะสลักเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เป็นหินอ่อนเหมือนกันหินหยกขาวแล้วก็ระบายสีนะฮะมาลำลึกถึงพระองค์ท่านได้แล้วก็ในสวนเนี่ยยังจะมีช้างเผือก1คู่นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ถึงประเทศไทยดินแดนแห่งช้างเผือกนะฮะแล้วก็ยังมีเทพเกี่ยวกับป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในสถานที่เราเรียกว่าเทพสิงโตแห่งพลังสิงโตกั้นพลังหรือภาษาจีนเรียกว่าฮวงไซเอี้ยก็จะเป็นเทพผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีมาเราก็มารับพลังดีๆได้นะแล้วก็ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอาคาร2ชั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะมีชั้นใต้ดินจอดรถชั้นบนก็จะเป็นตัวศาลเจ้าส่วนศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบซ้ายขวาเป็นอาคารรับบริจาคแล้วก็อาคารรับรองด้านที่เหนือทิศใต้แต่แผนผังก็จะเป็นเหมือนกับอาคาร3หลังล้อมลานตรงกลางก็จะมีซุ้มประตูแบบจีนนะฮะแล้วก็มีฉากกำแพงกันพลังหน้าซุ้มประตูเนี่ยแกะสลักเป็นลวดลายแบบเป็นตัวกิเลนแบบใต้จิ๋วนะฮะก็ยังงดงามมากนะฮะแล้วก็ส่วนมีอาคารสำนักงานเป็นอาคารอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างนะครับ
1: ค
2: ่ะอันนี้ก็เป็นโซนหลักๆของตัวศาลเจ้านะฮะถ้าเราเวลาเข้ามาก็สามารถขับรถขึ้นมาส่งด้านบนได้มีทางลาดขึ้นรถยนต์ขึ้นส่งด้านบนหรือว่าท่านที่สะดวกจะจอดรถด้านล่างก็มีลิฟต์ทั้ง2ฝั่งขึ้นลงได้สะดวกครับ
1: นะคะอันนี้คือในส่วนของภายในภายนอกอยากให้ไปชมนะคะอาจารย์แต่ที่จริง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการมาสักการะนิดนึง
1: ได้ค่ะอาจารย์ครับ
2: ศาลเจ้าแห่งนี้ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมธูปนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีแผ่นยันหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะฮะเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาธูปมาไม่ต้องที่นี่จะงดจุดเทียนกับงดเติมน้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันก็จะมีผลต่อถ้าหยดลงพื้นหินแกะสลักก็อาจจะลื่นหรือว่าอันตรายนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยของบูชาสามารถเอามาได้ดอกไม้หรือว่าผลไม้สิ่งที่เราจะมาสักการะบูชาเอามาได้เรามีสถานที่สำหรับให้วางของสำหรับบูชาเส้นไหว้นะฮะเพียงแต่ว่าพวกธูปเทียนธูปกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทางมูลนิธิจัดไว้ให้น
1: ะ
2: ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านอยากร่วมบุญก็ใส่ตู้นะหยอดตู้ที่มีตู้บริจาคนะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยก็โดยหลักๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนะนำนะเมื่อถึงสถานที่ก็สะดวกครับ
1: ค่ะสะดวกเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ช่วงนี้คนเยอะไหมคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
2: ก็กระแสตอบรับดีครับหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่สนใจนะฮะอยู่มาตลอดเนี่ยหลังจากเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่25เนี่ยเปิดเป็นทางการเนี่ยก
1: ็
2: ยังคนรู้สึกว่ามาไม่ขาดสายเลย
1: ค่ะอาจารย
2: ์ต้องเรียกว่าเป็นที่น่ายินดีเหมือนกันครับ
1: ค่ะจุดเด่นไฮไลท์สำคัญอยากจะแนะนำของศาลเจ้าแห่งนี้คืออะไรคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
2: อยากจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือว่าศาลเจ้าเนี่ยจะมีการประดับหลังคากับส่วนต่างๆของอาคารด้วยแสงไฟนะฮะมีการออกแบบไฟประดับอาคารซึ่งในศาลเจ้าปกติเนี่ยเราจะเปิดเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวัน
1: ค่ะ
2: ยกเว้นเย็นวันศุกร์เนี่ยเราจะปิดเวลา20นาฬิกา
1: ค่ะ
2: นะซึ่งเราก็จะมีเปิดไฟสามารถเข้ามาชมได้วันศุกร
1: ์ค่ะ
2: นะก็จะมีไฟที่งดงามมากถ้ามีโอกาสนะฮะนอกจากมาในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็มาชมไฟประดับศาลเจ้าได้
1: แค่วันศุกร์
2: วันศุกร์ตอนเย็นทุกศุกร์เลยนะ
1: อ๋อต้องเป็นทุกศุกร์นะ
2: ไฟจะเริ่มเปิดเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพเรามืดช้า
1: จริงค่ะอาจารย์เออพอนั่งนึกดูก็จริงนะ
2: จริงๆตอนแรกเตรียมไว้ว่าจะเปิดสัก18นาฬิกาแต่ว่าปรากฏกรุงเทพเดี๋ยวนี้มืดช้า18นาฬิกาย
1: ังสว่างอยู่เลยอย่างนี้ถ้าเป็นฤดูกาลอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์เวลาถูกไหมคะ
2: ต้องปรับเปลี่ยนในอนาคตนะฮะ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไหมคะอาจารย
2: ์ก็มีมาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาผสมกัน
1: ค่ะอันนี้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
2: ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยอธิบายความหมายจะมี QR code ทุกจุดเลยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนติดตามเพจ Facebook ของศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาได้เหมือนกันนะฮะอัปเดตข้อมูลอะไรก็สามารถติดตามได้หรือว่าของ Facebook มูลนิธิปอเต็กตึงก็ได
1: ้ชื่อตรงๆก็คือศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิ
2: มพระเกียรติ
1: 72พรรษาชื่อตามนี้เลยภาษาไทยเลยนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่รับพระราชทานชื่อนี้มาครับ
1: อาจารย์คะไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะคือสามารถไปได้ทุกวัน
2: ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลยครับ
1: อ๋อเปิดทุกวัน
2: ตั้งแต่7 โมงก็มาออกกำลังกายได้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติด้านล่างเสร็จแล้วก็ชมศาลเจ้าเลยเรามี
1: โอ้ดีค่ะ
2: มีส่วนที่สามารถนั่งพักด้านล่างนะฮะด
1: ้
2: านล่างมีที่ห้องพักนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟมีตู้หยอดเหรียญเต่าบินอะไรมีหมดเลยฮะ
1: โอ้โหอำนวยความสะดวกนี่คืออยู่ตั้งแต่เช้าคือถึงเย็นได้เลยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับได้ครับได้เลยฮะ
1: วันศุกร์ก็เช่นเดียวกันคือเปิดไฟตามเวลาเลย
2: ตามเวลาฮะประมาณมาก่อนก็ได้ฮะมาสัก6 โมงกว่าเดินชมไหว้พระเสร็จแล้วก็รอดูไฟสัก1 ทุ่ม
1: อาจารย์ขับรถยนต์ส่วนตัวไปสะดวกไหมคะอาจารย์อยากจะแนะนำตรงนี้
2: สะดวกเลยจอดรถภายในได้มีชั้นใต้ดิน2 ชั้นแล้วก็มีอาคารจอดรถด้านหลังอีก
1: อ้าวเหรอคะมีอาคารจอดรถด้วย
2: ใช่ครับก็จอดรถได้เป็น100 คันนะฮะถ้ามีโอกาสก็เชิญมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญแล้วก็ชมศิลปกรรมที่สวยงามนะครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในเพจด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะไปรับชมด้วยตนเองได้ตั้งจุด GPS ไปก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไป
2: ใช่ครับลงสถานีสุรศักดิ์ฮะแล้วก็จริงๆเดินได้ไม่ไกลมากนะครับ
1: นี่ไงคะ
2: แล้วก็หรือว่าไปเรียกมอเตอร์ไซค์จากสถานีสุรศักดิ์ก็บอกเขาว่าไปศาลเจ้าใหม
1: ่ศาลเจ้าใหม
2: ่สะดวกครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็คนมาตลอดเลยคร
1: ับได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะที่คุยจบไปนะคะผู้ฟังคะดิฉันพูดคุยกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะก็คือศาลเจ้าแห่งใหม่นี่แหละค่ะชื่อว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุกคนไปแล้วชื่นชอบมากนะคะเปิดตั้งแต่7 โมงเลยนะคะและทุกวันศุกร์ค่ะเขาก็จะมีเปิดไฟให้เราได้ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะในช่วงเย็นในส่วนของวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้เลยนะคะเพราะเขาเปิดไฟแค่วันศุกร์เท่านั้นเป็นภูมิสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงเลยที่ไม่ใช่เพียงศาสนสถานแต่ว่าเป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความดีมรดกแห่งความเมตตาและกำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของพี่น้องชาวไทยและลูกหลานจีนพ้นทะเลสืบไปค่ะคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะบูฟังปิดท้ายกันหน่อยค่ะวันนี้รายการสบายสบายหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1 ชุดนะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440 ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่สองอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่สองซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่ สถานงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านแล้วก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนั่นแหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรนะท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในพื้นที่พึ่งพาอะไรยากๆชอบอยู่ท่านจะมีถุงอะไรก็เรียกถุงยังชีพพอตอนน้ำท่วมท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม50ปี54อ่ะท่านก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาแล้วก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloudนอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคร์พบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือ low season การจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไป สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโน่อัจฉยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา205ขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พา74สกอร์รวม3อันเดอร์พา213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซาผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซาพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟท์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนอนาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39ณ
2: นางดวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 นแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 นวันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 นไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 นวันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 นและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 นวันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจหวั่นไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลังซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับวันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
1: เออ
2: ฮะแต่แม่คุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกแล้วแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
2: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรในคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ยังใช่ครับยังชุดถ้าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียว
2: เอง
1: มีแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่นสองคนก็ได้เล่นห้าคนก็ได้เล่นสิบคนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลุงพลังถ้าตีกอล์ฟเนี่ยนะคุณวิกรมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่คุณวิกรมยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
2: นั่น

0: นานตีทีนึง
1: เออใช่
0: เออใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
1: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันเข่าเคิร์ฟอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชูสัก10 20นาที15นาที
0: เ
1: พราะมันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอตอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10 15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
1: ก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่งคุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุง
0: ๆทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
1: ป๋า
0: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
1: ่
0: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาที่เขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
0: ก็เป็นแบบระดับ
1: อ
0: ันที่สองนี่ก็มีนี่ตอนนี้เชื่องช้าเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าม ันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
1: ธรรมดา
0: เออมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออทำไมเราเป็นอย่างนี
1: ้
0: ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
1: เร็วมาก
0: เกือบ140อ่ะร้อยสี่ห้าสิบเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเอ็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
1: อ
0: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณวิชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณวิชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยเพราะกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบอะบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือไม่ต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
0: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณชายรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อย

0: ผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โห my god เลยนะ
1: ทำไมล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: ปรากฏว่าพุงบานเลย
1: อ๋อเพิ่งรู้ตัว
0: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะจากคุณชัยนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชัยเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: 70กิโล
0: โอ้
1: ตอนนี้ลงมา60กิโล
0: ตอนนี้เหลือ60เหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้วก็
0: พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: พุงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
0: พุงนี่ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ
1: อะอาทิตย์กว่าครับพุงออกแล้วเหรอ
0: พุงออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย็นฉะนั้นพอมื้อเย็นข้าวแล้วดึกเข้าหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเข้านอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
0: ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เริ่มการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
1: ภาระต้องกับ
0: น้องน้องหลานหลานเหลนเหลน
1: จัดการแล้วไงนะจัดการหมดแล้วไงเพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
0: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานหลานเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
1: ไม่ให้เลยโอ้
0: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
1: ริษยากันตีกัน
0: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมนะตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกันเลย
1: มากดีมากดีมาก
0: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
1: ใช่สบายใจโล่ง
0: ใช่ไหมเราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด
1: อ
0: ีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คื อผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้เขาให้หมด
1: คืนหนี
0: ้อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล้ว
1: โอ้เก่งมาก
0: แล้วก็อมตะตัวแม่นี่ก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
1: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
0: ปีหน้านี้ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
1: เพราะเราเป็น
0: เราไม่มีภาระ
1: ใช่ปลดแอก
0: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเออเ เราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
1: อาเซียคือ
0: หนึ่งอัวนี่คิดอัวนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกประมาณ 6-8 เดือน
1: ว้าว
0: แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
1: ใช่
0: แล้วมีไอ้โทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนบ้านก็ใช้ดาวเทียมนี่
1: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
0: ใช่อย่างกับที่ผมคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุริชัย
1: ไปแล้วชัดเจนจ๋อยแจ๋วทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
0: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่องงานที่ทำเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการกินนะไม่กินอะไรที่มันทำให้เราย่อยยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งที่ผมไม่นั่นเลยคือเรื่องการทำใจ
1: ทำใจ
0: คือเราเนี่ยจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเออเราจะทำจิตใจเราให้ดีได้ยังไงก็คืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจเรานะนะเราไม่ชอบคนนี้เพราะไอ้คนนี้มากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่
1: ย
0: เราก็โอโหสิให้เขา
1: ปล่อยไป
0: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันห่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
1: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
0: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วจะมาเพราะว่าตัวเองนี้ก็มาทำงาน
1: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้นู่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดเท่านั้นเอง
0: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะอโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยากว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทเราต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งอมตะพึกกินอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันหนึ่งนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสนอให้ไปกินไวตามินที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
1: วิตามินอะไรบ้าง
0: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห
1: ์
0: ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในวิตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
1: อ
0: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกวิตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
1: เขาเจาะเลือดเราดูไปดูอะ
0: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
1: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบไหนเหมาะ
0: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเมตรเลย
1: ว่า
0: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยวิตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก60 60เศษๆนะเพราะว่าเนี่ยก็วิตามินอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดว่าผมเพิ่งจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็แผ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วันจันทร์เช้ากลับลงมา ผมก็จะไปนั่งเงียบๆไปนั่งขีดเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวปร
1: ับ
0: ตัวที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูที่ผมอยู่กับสิ่งแวดล้
1: อม
0: แบบที่ดีไม่อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่ในนิคมที่อยู่ที่แคสเซิลนะอยู่ในเห็นไหมเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่ออะไรไปสูดนะอากาศดีใช่แล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยผมตอนนี้จะไปเดินป่านะ
1: เดินป่า
0: แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการติดคือผมนี่เป็นคนติดสัตว์นะหมายความว่าคือหมายความว่าเนี่ยช้างมั่งเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยผมชาวบ้านเอามาให้ผมหมดเลยช้างตัวนี้ก็ดีหมีตัวนี้ก็ดีหมาตัวนี้ก็ดีชื่อนนทรีเนี่ยเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมหมดแหละผมนี่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนเลยเน
1: ี่
0: ยทุกอย่างนี่ชาวบ้านให้หมดผมก็ติดพวกเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาก็ชักไม่ได้แฮะไอ้เรานี่มันตอนนั้นสมัยนู้นนี่สมัยมาตั้ง30กว่าปีละนะเน
1: ี่
0: ยสมัยตอนเด็กๆตอนหนุ่ม
1: ๆ
0: ก็มีสมัยก่อนเพราะเขามีไอ้กฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามผมก็เลยต้องกลายมาเลี้ยงเนี่ยไอ้หมาตัวนี้ชื่อแดงเนี่ยอาจารย์ติ๊กที่เป็นพระนี่ก็เอามาให้ช้างนี่ก็หมอสมหมายที่สิงห์บุรีให้มาคือเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
1: ใช่
0: นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพ
1: ู
0: ดคุยกันว
1: ่
0: าเรานี้ทำไมเอ่ย
1: แต่สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว
0: ่
1: าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่ไหมที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสรภาพมากขึ้นเราจะจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70 80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินย
0: ื
1: ดเหยียดเหยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะร
0: ัก
1: ษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก
0: ็
1: ยันดึงดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแรงกระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนน่าเกิน 6-7 ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นได้หยุดได้หยุดหรือกินเบา
0: ๆ
1: มื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอนั่นหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำเพราะเหมาะแล้วก็อย่างที่คุณวิกรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เรื่องคุณวิกรมทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณวิกรมบอกคนไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องน้ำมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณวิกรมได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดไปอยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่า
0: อ
1: ย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญนะเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานเรื่องใหม่ๆเราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบไงนั่นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติคนไหนคบแล้วเครียดคบแล้วเรียกร้องโน่นนี่นะก็รักษาระยะห่าง อย่างสุภาพอย่างสุภาพฉะนั้นคุณก็มีวิธียังไงมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แหมเราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
0: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดงานบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
1: ์ใช่
0: เราอย่าไปคบกับทุกข
1: ์ใช่
0: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดูดีไหมครับ
1: ใช่ครับใช่เลยครับแล้วก็ทำอย่างคุณวิกรมจด journal ผมเห็นด้วยนะเอาจดกลางคืนมีอะไรนั่งจดทำอะไรคิดอะไรยังไงอ่านฟังดูสารคดีเรียนภาษาบ้างดนตรีบ้างเอาเข้าไปมันจะได้มีความรู้สึกสำคัญคืออายุมากข้อดีที่สุดสำหรับคนอายุมากคือเป็นอิสระไม่ต้องทำแบบตอนหนุ่มๆเรากลัวคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราพอเราถึงวัยนี้ไม่แคร์ว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะทำของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เนี่ยผมเห็นคุณสุริชัยเป็นตัวอย่างว่ามีความสม่ำเสม
1: อ
0: ในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำงานวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่เลข7ขึ้นไป
1: ครับขอบคุณมากคุณวิกรมครับใครเอาข้อแนะนำของคุณวิกรมไปใช้ได้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริชัยและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชัชชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
9: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัว เช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การรุกรามดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ว่าอีกสมัยท่านก็เอาเพลงนี้ไปทำหน้าที่เลยไม่ต้องมีนโยบายอะไรเลยนะครับเอาทั้งเพลงเนี่ยแล้วก็ไปทำตามที่มีปัญหาของเนื้อเพลงที่บอกว่าจะขุดถนนก็ซ่อมถนนน้ำท่วมก็ทำไปรถติดก็ต้องทนกันไปเอาทำยังไงให้รถจะไม่ติดขัดมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้รองรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อกันหลายต่อไม่ต้องนั่งวินกันเยอะไม่ต้องออกจากบ้านนั่งสองแถวมาต่อรถกันที่สามสี่ต่อสามสี่ทอดสมัยก่อนนี่นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถเมย์ไม่เคยนั่งยืนขาเดียวแล้วก็ห้อยอยู่ท้ายตรงข้างหลังฮะด้านล้อหลังแล้วก็ห้อยอยู่ขาหนึ่งขาหนึ่งก็ติดอยู่โหนไว้กับตรงด้านหลังของที่มีที่ยึดติดบางทีไม่ได้มีที่จับต้องยึดกับคนที่เขาตัวแน่นๆกว่าอยู่ข้างในที่เขาดึงเสื้อก็ดึงอะไรกันบางคนก็โอบแล้วเราเห็นเราเด็กกว่าเขาก็โอบให้ขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่ไหวเพราะมันแน่นมากเข้าไปข้างในก็แทบจะเป็นลมนะฮะนั่นคือรถเมล์เมื่อสมัยก่อนพอขึ้นถึงป้ายทีก็ลงไปพักขาแล้วก็โดดกระเตงก็เลยกระเตงเอียงข้างหนึ่งขึ้นมาใหม่นะฮะกว่าจะถึงโรงเรียนได้สบักสบอมนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีประตูปิดนะรถเมล์ก็มีบริการที่ดีแล้วก็มีรถที่ไม่ต้องร้อนทนร้อนมีรถแอร์นะฮะก็เลือกมาสำหรับคนที่เคยได้ขอเพลงนี้ไว้ใน Google Form ของทนดนตรีก็วันนี้ก็เลือกมาในเริ่มต้นชั่วโมงของทนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมบิณฑรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นก็กลมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนแจ้งมาล่าสุดพอดีผมส่งโปสเตอร์ที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจคลาดเคลื่อนกันยังไงไม่รู้กับพี่ไก่คาราบาวผมฟังว่า5 โมงครึ่งแล้วพี่ไก่เขาแก้ไขเป็น5 โมงตรงเพราะว่าคงจะต้องรีบเดินทางฮะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น17 นาฬิกาเดี๋ยวจะไปแก้ไขสปอตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ให้คุณประสันให้จอกคุณจอกแก้ไขโปสเตอร์แล้วก็แบนเนอร์ที่จะทำให้ในช่วงของการโปรโมทงานในช่วงก่อนงานวันที่13 กรกฎาคมแต่ไม่ต้องโปรโมทมากหรอกครับว่าเดี๋ยวรอกันลงทะเบียนนี่ก็กระหน่ำสัมมาเซลแน่ก็จะไม่เกิน800 ที่นะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ก่อนก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่เคยเดินทางมาถนนดนตรีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้มาไม่ได้ว่าแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเท่านั้นแหละครับแต่นี่คือเกิดการให้นะครับให้ความที่เป็นผู้ที่ติดตามทนดนตรีมาแล้วก็มากันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซึ่งความผูกพันเหมือนนะฮะเป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะได้เข้ามาได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นๆสำหรับผู้ที่เดินทางกับทนดนตรีไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงก็20 กว่าครั้งแล้วนะฮะใน3 ปีและปีนี้ก็ปีสุดท้ายอีก2 เดือนข้างหน้านะในวันที่13 กรกฎาคมแล้วก็6 สิงหาคมเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงที่วันนี้ก็ถ้าผลยังไม่เป็นทางการก็ทราบกันแล้วคะแนนนำโด่งไปก็ผลงานจะเป็นตัวที่จะได้ให้ผู้คนได้ยอมรับแล้วก็ได้เลิกกันมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำงานก็หน้าที่ของท่านจะต้องทำให้ถนนชีวิตเหล่านี้ได้มีสิ่งที่สะดวกสบายนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระหนักแล้วก็คงจะหวังเพียงแค่ท่านผู้ว่าหรือทีมผู้ว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะบ้านผมนี่ผมทั้งกวาดทุกวันนะจนมือผมในด้านหมดแล้วก็ทำไมจะกวาดตั้งนานใบไม้ใบหญ้าก็ไม่กวาดมันก็รกแล้วก็เราก็ไม่ชอบให้บ้านมันรกแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็มีเยอะก็เลยต้องเก็บกวาดไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนยิ่งถ้าฝนตกใบไม้เกลื่อนกราดเนี่ยก็จะไม่ชอบเลย
เฉพาะบรรดาอึสุนัขที่แต่ละบ้านทั้งที่มาชอบมาอึที่หน้าบ้านผมแต่ก็จะไม่ได้บ่ยวายอะไรก็ตักแล้วก็เอาไปไว้ใส่ให้ทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่เขาอยู่ข้างนอกกันส่วนของชุมชนต่างๆนะฮะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันขุดท่อนะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเราก็ระดมกันนะฮะจะมีกรรมการประธานหมู่บ้านเขาก็บอกว่าช่วยกันตอนนี้จะมีการมาลอกท่อแล้วก็ช่วยกันดูบางทีเปิดมาผมไม่น่าเชื่อนะในท่อระบายเนี่ยมันก็คิดได้ไงเหมือนกันว่ายัดหินปูนลงไปทั้งแท่งหรือบางทีก็ไปเจอเศษพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรบ้างเนี่ยเขาไปยัดอยู่ในท่อซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไม่ท่ออุดตันถ้าว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปยัดตันหรือว่ามักง่ายทิ้งลงไปหรือบางบ้านที่มีไขมันเยอะๆไม่ได้มีหมอดักไขมันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะปัญหาอะไรในกรุงเทพมหานครก็เป็นภารกิจหลักหนักกันแต่ละท่านก็ต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลชุมชนของแต่ละชุมชนให้ดีที่สุดนะฮะบ้านผมก็ตกแต่งต้นไม้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอีก2เดือนกับ3 4เดือนเกษียณก็แน่นอนฮะลงมือตัดไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ความรู้จักคนที่เขาจ้างที่เราจ้างเข้ามาตัดกิ่งไม้แล้วก็แอบดูเขานะฮะดูในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีความชำนาญเท่ากับคนที่เขาเป็นทางผู้ที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ขยะอีกเหมือนกันครับหนึ่งเรื่องขยะนะฮะขยะนี่เขาให้แยกขยะถ้าแยกขยะนี่ก็จะมีแอปที่จะทำให้ลดค่าขยะได้เราก็มีแอปส่งมาให้แล้วก็ผมก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็แยกขยะแต่ลูกสาวลูกชายท่านก็ไม่ค่อยจะแยกเขาสุมรวมกันทุกทีเราก็ต้องมานั่งแยกไอ้พวกขวดพลาสติกขวดแชมพูขวดอะไรนี่แยกออกไปนะฮะกระป๋องเบียร์ของผมนี่เยอะนะฮะกระป๋องเบียร์เยอะหน่อยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเก็บของเก่าเราก็แยกมาให้เขาก็ไปขายส่วนของขยะที่เป็นขยะเปียกเราก็แยกเอาน้ำออกนะฮะของมีคมจานแตกอะไรก็หาอะไรห่อพันไม่ไปโดนของคนเก็บขยะแล้วก็เวลาเขามาเก็บที่นึงก็ให้พิเศษเขาไปนะฮะ50 บาท100 บาทบ้างก็เป็นขวัญกำลังใจกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปเสียค่าเก็บขยะแล้วก็ดูแลในชุมชนที่หน้าบ้านไข่หน้าบ้านมันก็ดูแลกันให้ดีนะฮะก็ชุมชนจะได้อยู่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะผมก็อยากจะหวังว่าจะมีเรื่องของศิลปะงานศิลปะดีๆให้กับเด็กให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับมีทั้งดนตรีงานศิลปะเสียงเพลงหรือว่างานที่มันวาดภาพสวยๆอยู่ตามกำแพงดีๆแล้วก็ให้ชุมชนได้มีความสะอาดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้กทม.ของบ้านเรานั้นนะครับหรือว่าผู้ที่เคยมาที่เคยอยู่ต่างที่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในภาคเมืองก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับเรื่องราวของในภาคคนเมืองหลวงกันนะครับอีกเมืองนึงนะฮะอีกเมืองนึงก็เป็นเขตพิเศษอีกเมืองนึงที่ได้มีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับนางามา78ปีจุดพักนักเดินทางนางาคารวานก็อย่างแข็งแรงแล้วทุกคนก็ประทับใจกับพลังที่นาเขาได้ถ่ายทอดในบทเพลงนาเล่นเต็มที่เลยนะครับก็เมื่อวานนี้คงได้ฟังได้ชมกันทาง Facebook ที่ได้นำเทปมาบันทึกออกอากาศกันส่วนดนตรีจะนำไปออกอากาศในเสาร์หน้าในช่วงเวลาของถนนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเทปของการแสดงสดถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานแล้วก็คารวานน้อยดวงดาวเดียวดายด้วย

่ตอนล้างรถให้กับภรรยาก่อนก็ไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องรายการพิเศษของสถานีเรื่องการรายงานรัฐเลือกตั้งเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออพอดีเราเชิญพี่กอเขตจันทเลิศรัตน์ผอ.ส่วนข่าวสำนักข่าวของทางไทย PBS มาพูดถึงคารวัตน้อยเอ๊ะก็เลยคิดถึงว่าแล้วใครอยากจะใครจะเป็นคนที่พูดถึงคาราบาวได้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลยนึกถึงพี่นี่แหละครับที่เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งของทนดนตรีก็พี่อนุชาประธานเพราะว่าพี่อนุชาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่แอดกินนอนมาด้วยกันในแฟตคงจันแล้วก็แฮมเมอร์นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่แอดได้ที่เขียนเพลงแล้วได้เอามาให้แฮมเมอร์ได้ขับร้องแล้วก็อัลบั้มแล้วก็มีส่วนที่ทำอัลบั้มกับแฮมเมอร์ด้วยแล้วพอดีแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีของแฮมเมอร์ในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับก็คิดว่าคาราบาวคงจะไปร่วมในงานแน่ๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่อนุชามาในช่วงแรกของทนดนตรีไลฟ์ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันนะฮะนอกเหนือจากอาจารย์ธนิตศรีเป็นดีก็เป็นงานฟรีนะครับฉะนั้นจะไปมุ่งหวังเรื่องการเข้าชมว่าต้องได้เข้าชมกันอย่างเต็มที่แต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าชมกันให้เต็มที่คราวที่แล้วเนี่ย1,000ที่นั่งเต็มหมดเราก็มียืนแล้วก็เสริมเก้าอี้แล้วก็ด้านบนชั้นบนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเวเนซุเอลาเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเจอแผ่นดินไหวดีที่ตึกโครงสร้างนี่ผมนะกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าคราวนั้นสตง.เขาถล่มในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องยุติการจัดกิจกรรมแล้วก็จะเดินต่อแต่พอมีคนสูญเสียชีวิตก็จัดต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ากังวลเพราะว่าอาคารนั้นเป็นกระจกและมีคานเหล็กอยู่ภายในผมหลักเดินหลังที่ผมเดินตรวจกันกับทีมงานน้องๆของทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ตึกอาคารปฏิบัติการกันเลยนะครับมุดไปถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟปรากฏว่าด้านหลังทางหนีไฟแคบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่นะครับว่ามีเหตุฉุกเฉินก็เดี๋ยวบอกว่าจะต้องเปิดด้านหน้าพอลิฟต์ตรงใช้ไม่ได้แล้วให้ทยอยลง2ทางก็คือด้านหน้าตรงทางลงบันไดที่คุณได้เดินกันลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือชั้นตรง2ชั้นที่ชั้น2ที่ได้การพื้นที่ไว้ให้เป็นห้องศิลปินแล้วมีทางออกที่จะได้เป็นทางออกที่จะไปออกทางที่เรากันไว้ให้เป็นที่จอดรถของศิลปินที่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็มีทางด้านตรงกลางที่ผมติดป้ายของทนดนตรี31ปีไว้เนี่ยแล้วก็นะฮะได้ทดลองดูว่ารีโมทเนี่ยเวลาที่เปิดประตูเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณไปหมดแล้วว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน1นาทีนะ1นาทีสำหรับคนกลัวไป1,000กว่าคนจะต้องทำงาน

ให้คุณได้มารับทราบอะไรทั้งนั้นอยากจะให้ทราบว่าวิธีการทำงาน

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 นะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับผมพิจารุสมัยและคุณบุพกรอบรินควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรกิจและการจนันท์มาสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณีพัฒน์เติมแสนเติมใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งก็จะใช้เป็นชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้าย6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงเอามิตรภาพผูกดวงใจกับมาริโอน่าและยังไม่รู้ว่าจะมีศิลปินท่านใดมารับเชิญขอมาทางสุราษฎร์นะครับสาวสุราษฎร์0816346452แล้วก็ใน Google

ผมที่ขอมาในวันนี้ฮะมีเพลงแปลกๆด้วยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าเพลงที่ไม่ค่อยได้ยินเอาที่คุณอะไรนะเดี๋ยวส่งเข้ามาใน Messenger ผมก็ได้ฟังแล้วนะฮะเพลงก็ใช้ได้พอดีขอเพลงข้าราชการข้าวรัดแกง Baby Duckคุณเองปทุมธานีโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนมาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขอกรุงเทพรมควันเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพคุณสิงห์9518ไหวเอ็นนังหงาคุณดาวลูกไก่นะครับขอมาแล้วก็คนหลังเขานะครับคนหลังเขาแล้วก็ที่ขอมาคุณคนหลังเขาขอเพลงเวนไม่ใช่คนหลังเขาเพลงชื่อคนหลังเขาคือผู้ขอเพลงเวนนะครับตรงเส้นขอบฟ้าน้ำหมูคุณเจ้าคุณขอมา2เพลงก็ซัมเมอร์ฮิวครับก็ตรงเส้นขอบฟ้าคุณตู่ขอมาแล้วก็คุณเจ้าคุณขอซัมเมอร์ฮิวกับจดหมายลาครูของพลอยนะครับฟังที่เชียงใหม่ปราเพลงปราณีจารอยจากคุณปราดปอนปอนนะฮะฟังทางวิทยุแล้วก็มีบ้านกลางไพรเอาถนนชีวิตแล้วก็เพลงลุงฟางมินจรัดสิงหานครครูลำดวนนะครับวันตวัชชัยจากคุณโมดที่กระบี่สวทกระบี่อ๋อขอบคุณมากครับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ไปมาหลายครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องไปอีกในช่วงเดือนน่าจะประมาณตุลาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเพลงหมาเศร้าแก้วลายทองคุณโมดนะครับแล้วก็มาสักครู่นี้ถนนชีวิตจะไปแล้วนะฮะและลุงฟางเดี๋ยวจะมอบให้มาสักครู่นี้นะครับเพลงสารใจคนกล้าครับกลมศักดิ์ที่ขอมาแล้วก็ข้ามันคนเดียวจากแพร่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้มอบให้นะครับตอนนี้มอบเพลงบ้านกลางไพรให้กันในช่วงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับอ้นธวัชชัยชูเหมือนครับ

ทนดนตรีไลฟ์ฝันสุขนางาก็เชิญมาหลายคนเลยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธทั้งนั้นนะครับเวลาที่นาเชิญผมก็ดีใจได้ลูกหลานของคารวานมาช่วยงานกันนะฮะเต็มที่เลยค่าเดินทางคงไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มากันเยอะแยะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มกันก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่บางทีมันไม่สามารถที่จะในใช้ทางงบทางราชการไม่ได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาทางนะฮะหาทางญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายมาช่วยกันแล้วก็รวมไปถึงทุนส่วนตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้จากในเรื่องของทั้งภาคดนตรีนะฮะก็คือรุ่นเหลนของนวงเขาเรียกมันจะรุ่นหลานมั้งครับปู่วงก็เป็นเส้นทางที่เขาได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกับเรื่องของดนตรีการต่อสู้แล้วก็สิ่งที่เป็นมรดกทางด้านงานวัฒนธรรมที่จะได้ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อไปครับก็มอบให้นะฮะสำหรับข้าวก่อยฝนแล้วก็เพลงที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกวันนี้คุณรัศมีแม่นินก็เงียบไปอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะคงจะพักผ่อนเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการไปวิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วคงจะได้เข้ามากันต่อไปครับเพลงปราณีที่คุณขอมาเราจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
9: นางสุขสมรอยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คว้าได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆเขานั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงเทพกระโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบ

ที่เมื่อวานครับขอมาจากอำนาจเจริญก็มอบให้กันแล้วนะครับสำหรับน้อยแง่คนที่ตั้งใจสอบดูหนังสือแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้โดยไม่ได้มีการไปคดโกงไปซื้อหาหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้าไปนะครับคนที่ทำผิดคิดทุจริตแล้วก็ใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ได้ก็ไปมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าจะไปลงทุนซื้อเข้าไปแล้วก็ไปหวังกอบโกยภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จบสวยสักลายนะครับก็ดูกันไปว่าให้กำลังใจเขาคนที่เขามุ่งมั่นสอบมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางแล้วก็มีความสง่างามนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยนรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงครับเพลงจากเรื่องราวของการ

เศร้ายิ่งกว่าคนอีกนะถ้าหมามันเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันอารมณ์เราความรู้สึกตอนนี้เราไม่ทราบนะเขาเป็นยังไงเวลาที่กลับจากทำงานเนี่ยโอ้โหดีใจอย่างเงี้ยเรียกว่าแทบจะคือทั้งเห่าทั้งตะกุยประตูนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมานี่คือต้องเช็ดอือเช็ดฉี่แล้วก็เปลี่ยนแผ่นพื้นทำความสะอาดพุงนะครับกอดรัดฟัดเวียงกันนะครับงานของพี่เบย์แก้วลายทองผู้ล่วงลับไปแล้วอาจจะได้ครับที่ยังเรียกว่าน่าจะทำงานได้อีกนะครับเสียดายที่อายุสั้นไปก็ผู้ฟังขอมาจากกระบี่ครับก็มอบให้นะสองเพลงก็มีหลายเพลงนะครับที่ยังไม่ได้จัดให้ก็เดี๋ยวค่อยๆมอบให้กันในคืนวันนี้ครับคะแนนก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะพุ่งพรวดไปนับคะแนนกันส่งกันเสร็จสิ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนก็คงจะพอทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอประกาศยังเป็นทางการจากกกต.แล้วก็จะให้เห็นทีมผู้ว่าอีกสมัยนึงแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะฮะก็รวมไปถึงเมืองอื่นๆถึงอาจจะไม่ได้เลือกตั้งเหมือนในกรุงเทพแต่ก็จะต้องดูแลกันทุกๆเมืองนะทุกที่ทุกเมืองนั้นมีสิ่งที่ดีงามอยู่นะฮะผมก็คิดว่าเกษียณนี่จะพยายามเดินทางไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้ได้นะครับตามพละกำลังที่ยังพอจะไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอันก็คือจะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นความฝันอย่างหนึ่งเอาก่อนกุยกฤษดาสุนทรจากสทสุรินที่จัดรายการเกี่ยวกับกวีนะฮะก็ท้าทายมาในเฟซนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องกันในภาคหนังบ้างผมก็บอกได้แลกกันสอนพี่เขียนหนังสือบ้างนะครับก็เป็นน้องที่เป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้กับลุงฟางและเมล็ดพืชสีแดงครับ

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมัน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม37นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กำลังนั่งอ่านดูเปิดตำราเพราะว่าช่วงนี้ก็หันกลับไปหาหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่คนๆมาเมื่อวันก่อนที่ไปคนหนังสือแล้วก็มอบไปให้สมาชิกของรายการเราที่มารับที่สถานีอ๋อวันนี้มีที่นัดหมายแล้วผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าวันนี้เขามีการล้มพังแล้วก็ทำรายการพิเศษเรื่องการรายงานเรื่องเลือกตั้ง

ข้าไปน้องเลเขาเข้าไปกับบรรดาสมาชิกที่จะไปช่วยกันขนหนังสือที่ยังมีอยู่ก็เลยต้องขออภัยไม่ได้เข้าไปยังมีหนังสืออยู่ในพอดีหลังจากที่เราลื้อค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือว่าเอาไปเก็บพวกพัสดุของที่ต้องถือที่จะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสภาพตรวจสอบให้ดีก็เลยไปเก็บไว้แล้วก็ล็อกกุญแจก็เลยทำให้หนังสือที่ค้างๆอยู่ยังติดอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เรามีหนังสือที่มาแจกพอดีคนของห้องแล้วก็น้องทั้งทีมงานของพี่ๆน้องของทนดนตรีที่มาช่วยกันเลือกก็เลยคัดทั้งซีดีธรรมะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกหนังสือต่างๆที่เก็บเอาไว้ตั้งนานหลายปีมาแล้วนะฮะ 7-8 ปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไปขายแบบช่างโลขายแบบเหมือนที่ประมูลของทางราชการเสียดายหนังสือก็เลยนำมาแจกผู้ฟังในช่วงคนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาคงได้กันไปกับทุกท่านแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะให้คุณเลกับทางผู้ที่เขาสมาชิกของเราที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นำหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ใช้ประโยชน์กันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเลือกมาดูดีได้อ่านสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดูจิตมีได้เปลี่ยนเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงปฏิวัติเพลงที่อยู่ในป่านี่หลายเพลงกำลังดูเรื่องเพลงเมล็ดพืชสีแดงอยู่นะฮะก็ไว้คงจะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของทนดนตรีกับเขาบ้างไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหาซื้อได้สัก50เล่มหรือเปล่าขายได้สัก50เล่มเลยดีใจแล้วนะฮะตอนนั้นแจกนะครับแจกไม่มีอะไรที่ทนดนตรีจะทำได้นอกจากของฟรีดีและมีเกียรติแจกอย่างเดียวนะครับ เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากลมศักดิ์นะครับทาง0816346452ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการกับเพลงสารใจคนกล้าของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงและหวังที่ขอมาทางไลน์บอกว่าได้ฟังคารวันน้อยได้ฟังคารวันน้อยร้องแล้วเลยอยากจะฟังคารวันใหญ่

็นหนึ่งในเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติแต่ทำได้อย่างโรแมนติกเราบอกแล้วว่าหาทำหาที่จะทำอย่างนักงานนี่ยากมากๆก็ทำได้ยังไงโรแมนติกทั้งเพลงทั้งสามารถที่จะอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่วงคาราวานน้อยและดวงดาวเกียวดายก็ได้นำมาร้องถ่ายทอดกันไปนะก็ถนนดนตรีไลฟ์ก็ได้นำเสนอกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีที่นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในเสาร์หน้าแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปก็เตรียมที่จะมารับชมกันถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรวดเร็วไหมไวมากก็จะเป็นครั้งที่ก่อนจะนะครับครั้งที่ก่อนจะปิดฉากของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนางคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วก็ล่าสุดก็คือนะครับพี่อนุชาประธานจะแฮมเมอร์จะมาพูดคุยกันต้นรายการของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยในวันที่13กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็น5โมงเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลามากันแต่เนิ่นๆนะฮะเรื่องการลงทะเบียนนี่ชุลมุนแน่ในวันนั้นนะครับแต่ก็จะพยายามหาทางที่จะให้ชมด้านล่างกันให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ท่านที่แบบมาแล้วจะปฏิเสธก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นข้างบนไม่ไหวก็ข้างล่างก็อาจจะมีพื้นที่คือมีพื้นที่แล้วแต่จะหาทางที่จะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กำลังคุยกับท่านรองอธิบดีนะฮะท่านรองบิ๊กอยู่ครับปิดท้ายกันด้วยเพลงพอดีมีผู้ฟังที่ของานของคาราวานมาอีกเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันบอกยิ้มกลางสายฝนของปู่พงศิษฐ์หรือนางงาก็ได้ของนางงานะมีแต่ว่าอยากจะเปิดของเวอร์ชันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่ที่รักและเคารพกันอีกท่านหนึ่งพี่แดงโฮปยิ้มกลางสายฝนและตะวันจึงพบที่ขอจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงบั้มเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตาร์มา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายรารินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอาพอลิสและเอวิเดนมัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอ่ะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าขุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ื่อสั้นๆนะก็ในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรที่อ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเรียนเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดขี้เมามาให้ภาพปกนี่ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็คกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์หรือเปล่าพี่แอดวาดเองหรือเปล่าหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มครูตึงเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยจากเห็นพอดีส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟกอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดแต่วันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงลิงเข้าไปถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเล่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้ฮะคิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านหลวงต่างๆที่เขาได้จองตัวเอาไว้หรือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีกันเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเกตควบคุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งในไลน์ทั้งในGoogle Formและทั้ง0816 3464 52ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาหลิววันหน้าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอนาได้นำเพลงของเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์เงินที่เป็นเพลงของพี่โชลาชัยมีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิฟชานรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มีชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณผู้ฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิปเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาศรีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิเลลักษ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้บัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้บริการส่วนใหญ่เสียงในประเทศก็เป็นภรรยานะครับเพื่อจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะฮะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งและงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดรายการพิเศษไปในช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นศรีการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะมีความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วก็นอนได้เพลงนี้ความหมายดีจะนอนจะนอนได้เพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วคงก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากใน Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิพภาพภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดหลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับนะที่ถามไปแล้วก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนักเดินทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงกรุงเทพลงขวัญซึ่งเปิดไปแล้วเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518ก็มาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้ไวเอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้า

งนี้นานมากแล้วคุณมนบางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้านะครับคุณมานุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้าก็มีเวลาหรือได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี้ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่จิตประภาสชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนนักเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้งเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพลงสตริงสากลก็มีนะครับก็หลากหลายกันไปแต่จะเน้นเรื่องเพลงเพื่อชีวิตเป็นหลักสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเพื่อชีวิตเหมือนกันเพราะเขาเคยอยู่ค่ายรถไฟดนตรีตอนนี้มาเป็นราชการแล้วอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่ส่วนบริหารการดนตรีสำหรับน้องท่านนี้นะครับเฟรนชิปก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่ขอมาจากจังหวัดตราดเธอคือคนพิเศษและเมื่อวานนี้ผู้ฟังขอเพลงของปู่ไว้หลายเพลงแล้วผมไม่ได้เปิดให้ก็ขอเปิดในช่วงท้ายของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลือกรักเธอครับ

ันหนึ่งทีเธอได้เลือกความรักไม่ได้หนึ่งก็จบแล้วขอโทษทีอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงามกันไว้เมื่อตอนที่ผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีว่าปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงแนวกับที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนตรีไลฟ์เพียงแค่เดือนสิงหาคมนะครับว่าปู่เนี่ย ขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงก็อยากจะมาแบบเต็มที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็พยายามมอบให้กันให้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับพออยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเย็นคืนกับพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกดินนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของถนนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและที่วันนี้ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกดินก็ต้องลากันด้วยเวลาเพียงนี้สำหรับถนนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นันติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สามัคคีปรองดองและมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทยถ้ามีเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้วเราจะเข้าใจกันและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังเพลงฟังสบายเวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาวิรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ธชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะเรียกว่าธรรมะบทนี้นะเรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดนะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้แล้วก็พึงปฏิบัติตามนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นะตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลานะว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างนะที่เราจะพึงแก้ไขนะต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครนะที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเรานะถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นนะทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจนะทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองโดยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนเตือนตนให้พ้นภัยนะในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายนะต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวนะด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมนะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยนะเพื่อใ
มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติ1ก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประหยัดแล้วก็อดออม3มีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมือง4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะโยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบักบันการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทําเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่เช่นเดียวกันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมนะเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะและก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วยห
ากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลค้างๆมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญเสียก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นในโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้ผลผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาปราศัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตนีนะโยมนะคนตนีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตนีกับคนประหยัดนั่นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้ใจแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขนี่กล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วย
นะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้และก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ่มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนะญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงแล้วก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติในโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการละเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนาเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้งสามประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยุ่งยากทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมือง
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฝืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีความรู้เมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่หรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับไปแต่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมริเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอบอบอครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างบ้านนะครับและท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นการกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นวันนี้ตรงกับวันที่29นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ตรงกับวันพระพอดีนะครับท่านผู้ฟังก็ลุกแต่เช้านะครับไปวัดวาอารามเพื่อสงบสติอารมณ์นะครับของเรานะครับในการเข้าวัดเข้าวานะครับดีที่สุดให้เราโง่อยู่ที่วัดนะครับคำพังเพยบอกไว้ว่านะครับดีกว่าเราไปฉลาดอยู่ที่สิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับไปมั่วสุมการพนงพนันอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้นะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับทุกวันจันทร์นะครับพบปะเจอกันเช่นเคยนะครับผมปัญญาคงรำนายกสมาคมอสมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยธนเดชฉลาดแพทย์นะครับช่างเทคนิคนะครับภายใต้การควบคุมดูแลของท่านผอนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับของเรานี่ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ท่านได้ลุกแต่เช้านะครับทั้ง23อำเภอท่านฟังรายการสวทของเราชัดเจนไหมอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านได้สะท้อนเข้ามาได้นะครับในรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับในเรื่องส่วนรวมนะครับชื่อบอกแล้วว่ารายการตื่นรู้ชูสังคมถ้าท่านผู้ฟังมีสังคมดีคิดดีทำดีนะครับก็สะท้อนเข้ามาได้นะครับสำหรับเรื่องที่นอกกรอบนะครับเรื่องส่วนตัวก็ขอให้โทรนะครับด้วยมือถือนะครับหลังใหม่นะครับสำหรับเรื่องของที่ท่านจะพูดออกอากาศไปนะครับก็ขอให้ท่านได้พูดในเรื่องส่วนรวมนะครับพบปะเจอนะครับแต่ละอำเภอของท่านนะครับแต่ละตำบลของท่านหมู่บ้านของท่านมีดีอะไรนะครับก็ช่วยกันสะท้อนเข้ามานะครับสำหรับเดือนนี้ท่านบรรดาพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับก็กำลังนะครับอยู่ในการเศร้าสลดเสียใจนะครับท่ามกลางของพระเจ้าหญิงองค์ผานะครับท่านทรงสวรรคตไปนะครับพร้อมด้วยสมเด็จยานะครับของท่านนะครับก็ทำให้พระองค์รัชกาลที่10นั้นนะครับท่านไม่สบายใจนะครับตรงนี้นะครับด้วยความรักและอาลัยนะครับพระเจ้าองค์ผาของเรานะครับทั้งสำนักพระราชวังและก็ปวงชนชาวไทยของเราก็ใส่ชุดของขาวดำหรือดำนะครับเพื่อสร้างนะครับความไว้ทุกข์แด่พระองค์ท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านได้สร้างคุณงามความดีถึงแม้ว่าเราจะรักเทิดทูนบูชาพระองค์ท่านมากมายแค่ไหนเราก็สร้างคุณงามความดีเท่านั้นนะครับก็ขอให้ท่านได้ลดละเลิกนะครับโดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ถูกคุมประพฤติก็ดีนะครับเราไม่ใช่ซ้ำเติมกันนะครับท่านผู้ฟังเรามาช่วยส่งเสริมในเรื่องคุณงามความดีนะครับเอาไว้นะครับเมื่อท่าน

0: ได้ออกจากคุมขังไปท่านอยู่ในควบคุมประพฤติก็ขอให้ท่านได้สร้างแต่คุณงามความดีนะครับเพื่อถวายพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านนั้นนะครับก็ได้ปล่อยนักโทษของเรานะครับทั้งประเทศไทยก็เป็นหมื่นกว่าคนด้วยกันเพื่อให้ออกมานะครับสร้างคุณงามความดีเพื่อให้ออกมา อยู่นะครับในหมู่บ้านในชุมชนของเรานะครับได้ทำมาค้าขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแคล้วคลาดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ดังนั้นก็ขอให้ท่านได้คือได้เข็ดได้หลาบนะครับเรื่องที่เราได้เข้าไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับแม้แต่ย่างก้าวเดียวนะครับก็ไม่อยากให้เข้าไปนะครับเพราะผมเองนะครับเป็นอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับได้ไปตรวจสอบดูแล้วนะครับในห้องคุมขังนะครับเป็นสิ่งที่ทรมานใจนะครับมากเลยนะครับเพราะท่านจะอยู่ไม่เห็นแดดไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะทำไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจเรานะครับก็เพื่อนะครับให้ท่านได้รู้ว่าที่ท่านเข้าไปนั้นนะครับเป็นการอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้ท่านออกมานะครับจะได้ไม่ทำความไม่ดีหรือความชั่วอีกต่อไปอย่างนี้ก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ปกครองของเรานะครับก็ได้สั่งสอนลูกหลานหรือตัวท่านเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่จะซ่อนมาในตัวเรานั้นให้หมดสิ้นไปและก็ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์นะครับที่ท่านได้ทรงสร้างคุณงามความดีให้กับปวงชนชาวไทยของเรานั้นนะครับได้พึงปฏิบัติเป็นเยื่องอย่างนะครับดังนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเป็นจังหวัดที่เจริญแล้วนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เขาเรียกถิ่นบุรีรัมย์ถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนะครับเลิศล้ำด้วยงานกีฬานะครับเรามีทุกรูปแบบที่สร้างคุณงามความดีนะครับต่อชุมชนนะครับต่ออำเภอตำบลจังหวัดนะครับสายแรกเข้ามานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านประธาน
0: ครับผมสวัสดีครับวันนี้ท่านมงคลมีอะไรจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับ
1: ครับก่อนที่จะกำลังคงคิดผมขอที่แจงผลการรับฟังที่บ้านผมชัดเจนมากครับท่าน
0: ครับ
1: ท่านกำนันท่านกำนันสุพจน์ท่านก็เปิดมากระจายข่าวให้พี่น้องรับฟังสารข่าวสารต่างๆครับท่านประธานครับ
0: ครับ
1: เพราะท่านประธานเมื่อวานฝนตกนะครับท่านประธาน
0: ก็ตกนิดๆโดยที่ไม่พอเปียกเลยนะครับ
1: ก็เป็นเดียวกันกับบ้านผมนับเม็ดได้เลยครับท่าน
0: ครับผม
1: ครับท่านประธานปี69เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ดีใช้งานอย่างพระองค์พาตั้งกับสวรรคตเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปัญหาต่างๆปัญหายาเสพติดปัญหาคนที่มันโหดมันเหี้ยมเด็กครับท่านประธานที่ก็ยิงข่าวฆ่ากันตรงนั้นฆ่ากันตรงนี
0: ้ครับ
1: ไม่ว่าหญิงว่าชายโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับยาเสพติดก็โอ้โหเกินเกินเลยครับท่านประธานจะปราบยังไงยาเสพติดปราบเท่าไหร่ก็ยิ่งผุดออกมาเหมือนดอกผิดดอกครับท่านประธานไม่ได้เกิดด้วยธรรมชาตินะยาเสพติดมันเหมือนน้ำฝนแต่ยาเสพติดมีคนผลิตแต่ไม่ครับท่านประธานเอาคนผลิตไม่ได้เอาแต่คนเสพคนขายมันจะแก้กันได้ยังไงครับท่านประธานนี่ไม่ใช่ว่าผมไปว่าคนแก่อย่างนี้นะถ้าเก่งก็มันมาแก่เองไม่ใช่อย่างนั้นนะผมติดตามข่าวรู้ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับท่านประธาน
0: คร
1: ับ ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมครับท่านประธานไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระเสพกันทั้งนั้นแหละครับท่านประธานแต่ผมนี่ไม่ค่อยสนใจไอ้เรื่องอย่างนี้ทำให้รสชาติมันหวานผมก็จะเอาอยู่แต่มันรสชาติยังไงผมก็ไปทราบครับท่านประธาน
0: คร
1: ับ ตรงนี้เราฝากไปถึงผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้กำลังใจไม่ใช่ว่าผมไปจริงอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมติดตามดูมันกี่ปีกี่ ้แล้วก็ยังกลับไม่ได้ครับท่านประธานอยากจะให้เป็นบุตรสิ้นกล้าประจักษ์ประเทศไทยเสียทียาเสพติดคือต้นเหตุที่ทำให้บ้านเมืองเสียหาย
0: ครับ
1: ก็คนก็ทะเลาะกันมองหน้ากันก็ไม่ได้แล้วทุกวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ผมไม่รู้จะทำยังไงฝากไปถึงผู้นี้หน้าด้วยนะครับเพื่อแก้ไขเอาจริงเอาจังเสียทีครับย้อนยุคเมื่อช่างอดีตท่านนายกนะ
0: ครับ
1: ว่าเห็นด้วยอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ไม่งั้นไม่หมดสิ้นนะครับท่านประธานครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านประธานรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็ท่านมงคลนะครับได้สะท้อนเข้ามานะครับท่านไม่ใช่ชี้โพรงให้กระรอกนะครับแต่ท่านพยายามตอนคารอกเข้าโพรงให้สวยงามก็คืออยากให้ลดละเลิกนะครับถ้าประเทศไทยเราลดละเลิกได้นะครับสิ่งที่ดีๆก็จะมาสู่ครอบครัวของท่านเองนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้ก็เรียนนะครับทุกท่านนะครับโปรดช่วยกันนะครับอีกสายหนึ่งรายการตื่นรู้ชูสังคมครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับครับสวัสดีครับครับต้องสายหลุดไปนะครับก็ขอให้ท่านได้ต่อมาใหม่นะครับผู้ที่ได้โทรเข้ามานะครับลุกแต่เช้านะครับท่านบางท่านก็ฟังหอกระจายข่าวนะครับเหมือนท่านมงคลนะครับบางท่านก็ฟังวิทยุบางท่านก็ฟังนะครับในโทรศัพท์ก็มีนะครับเพราะว่าเราได้สื่อสารนะครับสถานีของเราได้สื่อสารไปทั่วนะครับบางท่านก็ฟังรายการผ่าน Facebook สวทของเราก็มีนะครับท่านผู้ฟังก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเรื่องของการนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าทางพระทางโยมก็ดีนะครับเหมือนท่านมงคลได้พูดมานะครับอย่างพระคุณเจ้านะครับท่านเสียสละหมดแล้วนะครับจนเข้าผ้าร่มผ้ากาสาวพักนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้ลดละเลิกเถอะนะครับเพราะมันสิ่งที่เลวร้ายนะครับยังได้มีข่าวคราวขึ้นมานะครับพอเวลาเรื่องราวออกมาไม่ดีนะครับพระพุทธศาสนาของเราก็จะเสื่อมลงได้นะครับดังนั้นเราบวชไปแล้วก็ขอให้เราได้สร้างนะครับเดินรอยตามพระพุทธศาสนานะครับจะลงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธเพราะว่าทางวงศาคณาญาติทางคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้ลูกหลานได้บวชไปนั้นก็เพื่อได้จับชายผ้าเหลืองขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราบวชไปแล้วนะครับเราไม่บำเพ็ญเพียรภาวนานะครับก็บาปกรรมนั้นนะครับก็คงไม่หมดสิ้นจากตัวเรานะครับก็บาปบุญคุณโทษมีจริงท่านผู้ฟังนะครับท่านเชื่อเถอะนะครับท่านทำดีความดีก็จะได้ย้อนรอยถอยกลับนะครับสู่ครอบครัวของเราแล้วก็ตัวท่านเองถ้าเกิดท่านทำไม่ดีขึ้นมานะครับบาปนั้นก็อยู่ในใจเรานะครับหลายท่านหลายคนนะครับที่ไม่สู้จะเชื่อนักว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมองไม่เห็นครับอีกสายหนึ่งนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
0: ครับ
2: ตับเชิงครับเสียงดังฟังชัดดีขอชื่นชมรายการนี่รายการนี้ดีมากครับ
0: ครับ
2: ครับก็พอที่จะรับฟังได้ครับ
0: ครับฟังจากไหนครับ
2: ในงุดกับเชิงครับ
0: โอ้โหไกลเนาะฟังกับวิทยุหรือว่า
2: วิทยุครับก็ว่าแถวนี้ผู้ใหญ่บ้านคงมีนโยบายตั้งแต่จากผู้ว่าที่เขาประกาศว่า
0: ครับ
2: ช่วงนี
0: ้วันนี้แนงมุดกับเชิงมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังเรียนเชิญครับ
2: แจ้งผลการรับฟังครับ
0: ได้ครับ
2: ก็เสียงดังฟังชัดดีครับก็เราฟังจากวิทยุนะครับ
0: ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับครับขอบคุณมากเลยนะครับจากกาบเชิงนะครับแหน่งมุดนะครับไกลมากเลยนะครับเขตชายแดนนะครับท่านก็ ฟังของรายการของสวทของเรานะครับท่านก็ได้สะท้อนเข้ามานะครับฟังชัดเจนดีมากเลยนะครับชื่นชมรายการของเราก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเป็นเพื่อนรายการของเรานะครับไปอย่างนี้นะครับตลอดกาลนะครับก็เช่นเดียวกันเนอท่านผู้ฟังนะครับหลายท่านหลายคนนะครับที่ไม่ได้โทรเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่เมื่อเวลาเห็นผู้จัดนะครับก็จะถามนะครับว่าฟังรายการนะครับตลอดเลยนะครับแต่ไม่กล้าโทรเข้ามาหาว่าอย่างนั้นนะครับหลายท่านหลายคนก็ขอเบอร์โทรมานะครับ092นะครับ6633523นะครับ0926633523นะครับสถานีแห่งประเทศไทยของเรานะครับเป็นสื่อกลางให้กับภาคประชาชนเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้ง23อำเภอนะครับท่านมีธุระปะปังนะครับอะไรท่านก็สะท้อนเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสถานีแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นบริการบรรดาพ่อแม่พี่น้องภาคประชาชนของเรานะครับทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีอุปการะคุณนะครับกับสวทของเรามาตลอดนะครับเมื่อสวทของเรามีงานครั้งคราวใดนะครับท่านก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างวันสวทของเราท่านก็ไม่ได้มาท่านก็โอนปัจจัยเข้ามาร่วมด้วยนะครับช่วยทางท่านผอ.นะครับสถานีวิทยุของเรานะครับทั้งคณะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านไปด้วยนะครับก็เรียนนะครับไปยังอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับวันที่30นี้นะครับคุมประพฤติของเรามีการประชุมประจำปีนะครับก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเราชาวคุมประพฤตินะครับไปร่วมประชุมพร้อมกันนะครับที่สำนักงานคุมประพฤติของเรานะครับอีกสายหนึ่งนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
3: สวัสดีวันท่าค่ะพ่อปัญญา
0: ครับสวัสดีครับท่านวันทาวมีอะไรเนาะวันนี
3: ้ไม่มีอะไรไวพรวันพระไวพรในพ่อและแฟนรายการสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
0: ครับผม
3: พ่อไปทำบุญสวท2ปีไม่เจอพ่อสักทีเลย
0: ครับ เดี๋ยว
3: ปีเยอะเน
0: า
3: ะ
0: เดี๋ยวปีหน้าเจอแน่นอนโอนแต่เงินเข้ามา
3: จ้าเข้าใจอยู่ได้ยินชื่ออยู
0: ่ตรงวันพอดีเลย
3: ใช่ไหมพ
0: ่
3: อ
0: ใช
3: ่ปีหน้าเจอกันเนาะ
0: ครับผม
3: ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้อ่ะถ้ามีงานถ้าจะบวชถ้าไม่มีรถแห่เขาจะไม่ค่อยบวชดอกวัยรุ่นรุ่นใหม่นะ
0: ใช่อันนี้
3: ต้องม
0: ี
3: รถแห่
0: ครับ
3: ใช่เริ่มต้นที่ 3,000 นะพ่อที่ถามเขาเนี่ย
0: ครับ
3: เริ่มต้นที่ 3,000 ถ้าเกิดเหตุนานๆเขาก็จะคิดเป็นชั่วโมงไป
0: ครับ
3: มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะพ่อเนาะ
0: ใช่
3: ข้าวหม้อแกงหม้อ
0: ครับ
3: ทุกวันนี้ต้องมีค่ารถแห่ก่อนถึงจะบวช
0: ต้องมีทุนก่อน
3: ใช่จ้ะ
0: ครับ
3: ค่ะแค่นี้พ่อสวัสดี
0: คร
3: ับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่บนเท้าของเรานะครับก็แจ้งมาจริงๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตำบลผมนะครับค่าอิเล็กโทรนก็ประมาณ10,000กว่านะครับแล้วก็ผู้ที่ประสงค์จะบวชนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆ นะครับก็บอกว่าต้องเอารถแห่ด้วยนะนะครับก็ต้องตามใจเพื่อนๆ นะครับถ้าแล้วก็ทำเป็นเสื้อทีมด้วยนะครับเป็นเสื้อทีมที่จะให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนไปร่วมงานบวชนะครับก็ดีเช่นกันนะครับทำเสื้อก็จะเป็นที่ระลึกนะครับพวกหางเครื่องก็ใส่เสื้อนั้นนะครับได้ร่วมขบวนแห่นะครับแล้วก็ฟ้อนรำนะครับไปด้วยกันนะครับก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ท่านร่วมสนุกด้วยการนะครับร่วมเอาบุญนะครับอย่าไปมีเรื่องมีราวซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับเลือกดูเวลานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับขอบคุณทุกเสียง ขอบคุณทุกสายนะครับทุกคณะทุกชมรมที่ท่านได้โทรเสียสละเวลาโทรเข้ามานะครับก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลจงย้อนรอยถอยกลับสู่ครอบครัวของท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมปัญญาโขงรำพร้อมด้วยธนเดชฉลาดแพทย์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับ การดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยูสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
14: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องมาศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101จุดจุดท่านกันและทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะท่านที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์ที่มาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและสำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเราให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันค่ะในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2519นะคะขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก่อนที่จะมาติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้ขอทักทายแฟนรายการสักเล็กน้อยนะปกติไม่ค่อยได้ทักทายเท่าที่ควรเพราะว่ามีข่าวสารเยอะนะคะเวลาจัดรายการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ติดตามเวลาแฟนรายการทักเข้ามานะคะควบคู่กับการจัดรายการนะแต่ว่ากลับไปเช็คดูอยู่นะกลับไปดูอยู่นะคะว่ามีใครบ้างนะก็มีหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะส่วนใหญ่ก็มีหอกระจายข่าวหลายๆหอกระจายข่าวที่ติดตามทาง Facebookกันเหมือนเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประคองสุขนะคะก็ทักทายกันมาตลอดว่าเออไปหอกระจายข่าวนะครับขอบพระคุณนะคะหรือว่าคุณสุเทียนทองคำก็ได้ติดตามกันอยู่หรือไม่กระทั่งผู้ใหญ่ไก่นะก็ทักทายกันอยู่ตลอดเนาะรายการประจำอย่างรายการทางบ้านก็ยังแม่บรรเทาสำราญใจก็มาตลอดเลยคุณเจริญสันสันก็ยังมาอยู่นะคะหลายๆท่านนะทักทายไม่ครบทุกคนต้องขออภัยนะไม่ว่าจะเป็นที่ลำดวนอุตาปาก็มาถ้าทักทายกันหมดนะคะคงรายการเวลาไม่พอนะทักทายเป็นภาพรวมก็แล้วกันแต่ว่ามีรายการเขาเรียกมีรายการประจำเนี่ยก็หลายๆท่านนะคะก็ขอบคุณในการที่ติดตามรายการข่าวของเราก็จะพยายามจะหาข่าวสารมาพูดมาคุยให้แฟนงานได้ติดตามนะคะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวท่านใดท่านมาเข้ามาก็ตั้งใจกันมากันแล้วกันนะคะทิ้งข้อความไว้นะจะกลับไปได้เรียงนะคะอ่านทีหลังนะมาในเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะได้มีการพยากรณ์ไว้ว่านะก็จะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีนะคะในเรื่องของฝนตกบางแห่งค่ะก็มีที่จังหวัดหนองคายนะคะบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะร่วมต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วค่ะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้มีการพยากรณ์ในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองค่ะก็หลายพื้นที่นะก็มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าได้มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าฝนเนี่ย 45% ของพื้นที่ก็อาจดูแลตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกกับทุกวันเลยนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเตือนนั้นในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะในช่วงของวันที่28มิถุนายน2519นะคะไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาติดตามในเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยากันในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะฉบับที่3นะคะบอกว่ามีผลกระทบนะท่านในช่วงก็28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะคะแล้วก็ได้มีการพยากรณ์ว่าในช่วงเนี้ยทางประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะมาดูในส่วนของคลื่นลมบ้างนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2519นะคะบอกว่าในส่วนของคลื่นจะมีความสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะอ่าวไทยที่จะเดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนเอาไว้ว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้มีการวางแผนในเรื่องการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าโทรสอบถามไปได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ023994012-3หรือ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้เขาประกาศตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะพ.ศ. 2519เวลา17นาฬิกานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะกับในเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมนะฮะในเรื่องการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะแต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็วันนี้แหละค่ะ29มิถุนายนนะคะ2019บอกว่าย้ำเลยว่าในเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าเนี่ยค่ะอันนี้บอกว่าภายใต้หลักวินัยทางการเงินการคลังนะคะโดยนางสาวรัตนาธนาดิเรกค่ะรองโฆษกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดมีการเปิดเผยในเรื่องของท่านนายกเองก็กำชับเลยค่ะให้รัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนนะเพื่อเป็นการตอบข้อสักถามนะคะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจนะคะแก่พี่น้องประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้นะคะแล้วบอกว่าสำหรับร่างนะคะพระยางบประมาณปี2570เนี่ยเขาได้มีการรายงานว่ามีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทค่ะอันนี้บอกว่าซึ่งผ่านการกันกองตามคำจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนนะคะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนก็คู่กับการลงทุนระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลก็ได้นำแนวทางลงทุน plus นะคะก็มาใช้เลยค่ะเพื่อบริหารการงบประมาณแผ่นดินนะคะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะและการลงทุนร่วมทุนและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP นะคะรวมถึงกองทุน Thailand Future Fund นะฮะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณนะ 1.568 ล้านล้านบาทนะเพื่อที่จะเป็นตัวเร่งค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็จ้างงานของประเทศนะในส่วนของการจัดสรรงบประมาณบอกว่ามีการเรียกว่าครอบคลุมอยู่3เป้าหมายสำคัญนะประกอบไปด้วยการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในเรื่องการป้องกันยาเสพติดค่ะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนะฮะโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบอกว่าจำนวนนะ 42,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินสำรองกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่ารัฐบาลก็ยังคงยึดมั่นนะในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า
462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมนะคะติดตามนะคะหรือว่าตรวจสอบร่วมตรวจสอบและติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้นะเขาบอกว่าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณได้นะแล้วก็มาติดตามกันต่อค่ะในส่วนของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือว่า DE เนี่ยเขามีการเตือนข่าวปลอมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเรื่องการซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปเป่าตังค์นะคะบอกว่าชำระผ่านไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสได้นะอันนี้มาติดตามกันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ชอบเสียงดวงเนาะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เนี่ยโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะก็มีการเปิดเผยนะว่าพ้นจากที่เขาได้มีการติดตามหรือว่ามอนิเตอร์นะการรับแจ้งข่าวปลอมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความคงและภัยทางสังคมของนายชัยนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือว่า DE เนี่ยตัวยกระดับความสำคัญค่ะในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนนะคะในช่วงของวันที่26มิถุนายน2519นะคะทางศูนย์แอนตี้เฟคนิวเนี่ยนะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะก็มีการตรวจสอบเนาะข้อมูลในเรื่องข้อความทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของข่าวปลอมเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะที่ฉันติดตามที่เขาแจ้งมาเนี่ย138,088 ข้อความเลยนะคะโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้นเลยค่ะ 5,626 ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดเลยนะคะก็คือข้อความที่มาจากโซเชียลลิสติ้งบอกว่า 5,623 ข้อความนะคะแล้วก็ตามมาด้วยช่องทางไลน์3ข้อความค่ะมาดูในส่วนของเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดก็26เรื่องนะคะที่รับการที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว8เรื่องค่ะในกรณีนะคะเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดเลย7เรื่องซึ่งก็เป็นข่าวจริง2เรื่องข่าวปลอม4เรื่องนะคะผิดเปิดอีก1เรื่องนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะอันดับ1เลยค่ะข่าวจริงนะในเรื่องของรัฐเนี่ยยึดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และบางงาจากนอมินีคืนได้มากกว่า49ไร่มูลค่านะคะ 1,053 ล้านบาทอันดับ2อันนี้เป็นข่าวปลอมหนึ่งกับเรื่องซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันเป่าตังชำระผ่านโครงการใช้ช่วยไทยพลัสได้นะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะอันดับสามนี้ก็ยังเป็นข่าวปลอมอยู่ก็คือไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชานะคะอันดับสี่นี่เป็นข่าวจริงนะเรื่องคลิกแบงค์ธนาคารไร้สาขารายแรกของไทยโดยความร่วมมือของ KTB AIS และปตท.ค่ะอันดับ5อันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะข่าวปลอมนะเรื่องของธ.ก.ส.ให้บริการสินเชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์นะคะอันดับ6เป็นข่าวปลอมค่ะเป็นเรื่องของเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยบินล้ำดินแดนกัมพูชานะคะอันดับ7ค่ะอันนี้เป็นข่าวบิดเบือนนั่นในเรื่องของการเร่งปรับปรุงถนนโครงการเชื่อมอาเซียนไทยลาวและเวียดนามระยะทางกว่า 1,500 กม.นะคะสำหรับข่าวที่น่าสนใจก็คือเรื่องซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะชำระผ่านโครงการใช้ไทยพลัสได้นะคะอันนี้กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะกระทรวงการคลังเอาไว้กับธนาคารกรุงไทยและกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรธนาคารกรุงไทยเขาชี้แจงมาแล้วนะคะว่าโครงการไอทัชโครงการใช้ไทยพลัสนะคะโปรเจกต์เป่าตังเนี่ยไม่ได้สามารถได้เขาไม่สามารถใช้ชำระค่าซื้อหวยไทยหวยลาวหรือว่าหวยฮานอยรวมไปถึงไม่มีบริการในเรื่องการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทนะผ่านช่องทางเป่าตังคุณผู้ฟังโดยการใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขและประเภทราคาที่โครงการกำหนดเท่านั้นนะดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงดีอีก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายนะบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลนะเพราะว่าอะไรหากขาดความรู้เท่าทันเนี่ยไปส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็เกิดการหลงเชื่อนะก็คือเรียกว่าสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนในสังคมในวงกว้างหน้านะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะแล้วก็คนตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว
นะคะแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดด้วยนะคะอ่ะเรายังอยู่ที่ข่าวเสียงกลางกันอยู่นะมาติดตามกันต่อนะคะอันนี้เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับของเล่นเด็กสกุชชี่นะคะท่านใดเป็นผู้ปกครองเนี่ยคงจะรู้จักเนี่ยเพราะว่าลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นของเล่นยอดฮิตยอดนิยมของเด็กนะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้มากกับสกุชชี่เนี่ยนะซื้อของจริงไม่เป็นไรแต่ระวังของปลอมด้วยเพราะตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยนะรัฐบาลก็สั่งคุมเข้มแล้วค่ะนะคะตรวจสอบป้องกันอันตรายเด็กซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภาพอิสราภักดีรัมตีประจำสำนักนายกนี่ก็ในฐานะผู้กำกับดูแลนะฮะสำนักงานของการคุ้มครองบริโภคหรือว่าสคบเนี่ยไม่เพลินเลยค่ะก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วกับทางสคบก็เร่งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้วยเนี่ยค่ะจากของเล่นสกุชชี่นี่แหละซึ่งก็ถือว่าอูได้รับความนิยมนะคะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะแล้วก็หลังมีรายงานนะจากต่างประเทศพบว่าสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่ระบุแหล่งผลิตเนี่ยแล้วแถมมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะนักศึกษาบ้านท่านก็เลยบอกว่าได้มีการมอบหมายไปแล้วนะให้กำลังทีมงานและผู้บริหารสคบไปร่วมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะมันสายงานกับสายงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะเพื่อยกระดับนะการตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะออกจากทั้งตลาดทั้งมีทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์นะก็เน้นย้ำนะคะว่าของเล่นที่เด็กเขาหยิบจับและบีบเล่นทุกวันเนี่ยต้องปลอดภัยค่ะนั่นแหละชิ้นแรกที่ถึงมือนะดังนั้นเนี่ยในด้านของความเสี่ยงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือด้านสารเคมีค่ะซึ่งทางเจ้าสกุชชี่เนี่ยถ้าผลิตด้วยวัสดุเกรดต่ำเนี่ยอาจจะมีสารตกค้างนะเมื่อสูดดมต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้เราคายเคืองและกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้นะด้านที่2ก็เป็นด้านของอุบัติเหตุเพราะว่าสกุชชี่ที่เขาออกแบบมานะบางอันก็อู้เหมือนอาหารนะฮะอย่างเช่นโดนัทคัพเค้กเนี่ยบางทีก็จะทำให้เด็กเล็กเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดแล้วนำเข้าปากอันนี้เสี่ยงนะคะอุดทางเดินหายใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะดังนั้นเนี่ยสคบก็เลยย้ำเลยค่ะว่ามีกฎหมายรองรับนะคะได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่กำหนดให้สินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องมีข้อมูลภาษาไทยชัดเจนค่ะแล้วก็พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะคะพ.ศ. 2551ที่บังคับให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ะถ้าสินค้าน่ะสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคนะคะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีสมภารท่านยังแนะนำนะผู้ปกครองก็ตรวจสอบด้วยนะของเล่นก่อนซื้อนะฮะโดยให้เลือกสินค้านะที่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะแล้วก็มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกด้วยนะหากพบว่าอู้มันกินฉุนนะมันมีน้ำหอมแรงผิดปกตินะควรหลีกเลี่ยงค่ะพร้อมเตือนให้ทำความสะอาดสกุชชี่สม่ำเสมอด้วยนะแล้วสังเกตด้วยนะหากพบว่ามันฉีกขาดมันขึ้นราก็ทิ้งทันทีเลยค่ะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่พบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนเนี่ยสคบ1166ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันนะ OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยังเข้มงวดตรวจสอบอยู่นะในเรื่องของสกุชชี่พอมาว่าหลังพบความเสี่ยงในเรื่องของสารเคมีและอุบัติเหตุในการพร้อมย้ำเลยค่ะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะก็เลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการเปิดบริการนะออนไลน์ข้อบังจรค่ะก็ยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้านะคะสู่รัฐบาลดิจิทัลค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการพัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์ค่ะสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยเพื่อในการสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนนะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวเลยค่ะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะระบบดังกล่าวบอกว่าได้มีการรองรับในการดำเนินธุรกรรมนะที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตนะคะแล้วก็การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการนะคะแล้วก็การชำระค่าธรรมเนียมรายปีค่ะผ่านระบบออนไลน์นี้ทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการขอรับใบรับรองนะแล้วก็การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือว่าสพส14นะคะแล้วก็การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับรองนะคะแล้วก็อาการขอใบแทนใบรองได้ผ่านระบบเดียวกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะทางสปส.ก็ยังมีการจัดทำคู่มือนะการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนนะคะครอบคลุมนะคะทั้งขออนุญาตประกอบกิจการนะคะการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตให้ผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะเพื่อความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนะคะเป็นการลดขั้นตอนด้วยการเดินทางแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการด้วยนะคะมาติดตามยังอยู่ข่าวส่วนกลางกันอยู่นะมาติดตามในเรื่องของการทุจริตการสอบกันบ้างนะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังมีข่าวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูในส่วนของอธิบดีป้องกันและบรรเทาสารภัยกันบ้างนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่าจะเอาผิดถึงที่สุดนะคะกรณีรับจ้างสอบแทนนะคะไปสอบแทนเขาเนี่ยมีความผิดนะดังนั้นเนี่ยก็จะเร่งนะคะขยายผลหาผู้จ้างวานนะคะกระบวนการรับจ้างสอบนะชี้จับพิรุธได้นะคะหลังผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างทำคีโมมาหน้าเปลี่ยนนะคะก่อนตรวจลายนิ้วมือพบเลยค่ะว่าคนละคนนะคะที่กระทรวงมหาดไทยดังนั้นเนี่ยทางด้านของท่านธีรพัฒน์คัชมาศกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาภัยปปก็ให้สัมภาษณ์เนาะกรณีที่ได้มีการพบค่ะการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของโอ้นี่เป็นกองสำนักงานป้องกันและปราบปรามของกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะที่ปปเนี่ยโอ้นะคะนี่อีกกรณีหนึ่งนะหลังจากที่เราได้เจอกรณีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะอันนี้ของปปนี่เขาเพิ่งสอบมานะเนี่ยนะมาติดตามกันต่อกับเรื่องนี้นะอันนี้เขามีการสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันค่ะนะว่าจะดำเนินการคือว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะแล้วก็ขยายผลถึงผู้จ้างหวานรวมถึงกระบวนการรับจ้างด้วยโอ้เรื่องนี้นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าค่าช่วยการสอบเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้บอกว่าเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่ามีการสอบคัดเลือกข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือปปเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งดำเนินการสอบมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่28เนาะเขาบอกว่าเป็นการสอบครึ่งวันนะก็มีสนามสอบทั้งหมดนี่4แห่งนะก็ได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกสนามสอบเลยค่ะแล้วก็กำชับให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์สอบเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็ในทุกรูปแบบเลยนะคะระหว่างการสอบเป็นคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยก็สังเกตนะว่าผู้เข้าสอบรายนึงเนี่ยมีใบหน้าที่สูงวัยนะฮะไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประจำตัวประชาชนนะก็เลยเกิดข้อสงสัยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แจ้งมายังท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาภัยท่านก็ได้มีการตรวจสอบนะเรื่องนี้กันนะฮะก็สั่งการเลยค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปควบคุมนะหน้าห้องสอบกันเลยนะไม่ให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยออกจากห้องสอบนะจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากในเรื่องของมาตรการสอบของปปนั้นเข้มงวดเลยค่ะผู้เข้าสอบนั้นสามารถที่จะนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าภายหลังสอบเสร็จเนี่ยบุคคลดังกล่าวเนี่ยอ้างว่านะทำคีโมนะคะก็ทำให้หน้าตานั้นเปลี่ยนไปนะแต่เห็นว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้นะจึงตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วค่ะเขาเนี่ยนะก็พบเลยว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนตำรวจก็ได้ควบคุมตัวเลยค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินการสนามสอบก็ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะท่านธีรพัฒน์ คัชมาศเนี่ยก็เลยบอกว่าได้ประสานตำรวจนะให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขยายผลหาต้นตอของขบวนการนะเบื้องต้นนะทราบเลยว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยอาจเคยนะรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งค่ะ
นื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งนะคะจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครพร้อมย้ำนะคะเรื่องลักษณะแบบนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะทางปภ.เองก็ได้มีการมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่นะคะปัจจุบันก็ยังได้ยกระดับมาตรการสอบนะโดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดสีขาวของกรมนะคะกางเกงวอร์มรองเท้าแตะเลยนะแล้วก็นำสัมภาระออกจากตัว

มัครสอบของผู้สมัครรายอื่นไงเพราะว่าได้มีการเตรียมระบบสอบและมาตรการเรื่องป้องกันมาอย่างรัดกุมทุกขั้นตอนนะพยายามค่ะอุดทุกช่องโหว่เลยนะที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยจับตานะและเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะทางด้านของท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเลยว่าการทุจริตสอบเนี่ยเพื่อบรรจุข้าราชการของปภ.นะคะว่าเราต้องตรวจสอบจนถึงต้นตอคนสำคัญเลยค่ะแล้วก็ไม่เอาแค่คนที่จับได้ว่ามีความผิดในการกระทำแต่ต้องสืบไปถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครแล้วก็ทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้าคารานเลยค่ะใครที่เกี่ยวข้องนะหรือว่ามีความผิดนะส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะว่าพบแล้วค่ะว่าในเรื่องการสอบราชการเนี่ยแทบทุกสนามเนี่ยมีการทุจริตค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเลยยืนยันนะว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศแล้วค่ะแล้วจะนั่งผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแล้วก็กำชับนั่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนเองเนี่ยสำหรับผู้เสียหายอย่านิ่งนอนใจนะฮะบางทีอาจจะว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะคือปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนั่นเองนะอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสนามสอบนะดิฉันก็ช่วงนี้มีสอบหลายสนามอยู่นะล่าใช่ค่ะล่าสุดก็ยังมีที่สนามของปภ.เนาะก็เป็นกำลังใจนะคะสำหรับผู้สมัครสอบหลายๆท่านนะก็ขอให้ประสบความโชคดีกันละกันสำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตนะตอนนี้เขากำลังเร่งดำเนินการกันอยู่นะมาติดตามกันต่อนะอันนี้เข้ามาในส่วนของข่าวทุจริตการสอบของกรมส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นกันบ้างนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นการตรวจสอบพื้นที่ของกรมส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นนะไปกำชับและเจ้าหน้าที่อยู่เวรดูแลดีๆเลยนะเพราะว่าอะไรเขาหวั่นเกิดไฟไหม้กันนะก็เหตุเป็นสถานที่เก็บหลักฐานคดีโกงข้อสอบนี่เลยค่ะหลังปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่อส.เลยนะมาเฝ้าเพิ่มเติมกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะท่านอนุชาบรรคุณนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางมาเลยนะมาตรวจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยค่ะในช่วงของวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็เวลาประมาณ 23:20 นอันนี้บอกว่าท่านเพื่อไปติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการที่จะเก็บรักษาเอกสารและไฟล์นะคะผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนะคะหลังรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าเรื่องการกวาดล้างกระบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังเลยค่ะคราวนี้นะแล้วก็ดูความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารเนี่ยค่ะห้องเก็บไฟล์ข้อมูลนะฮะห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลอย่างระกุมที่สุดนะคะแล้วก็กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจจะกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งจัดเตรียมรถดับเพลิงในอุปกรณ์ฉุกเฉินนะประจำพื้นที่ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในส่วนกลางนะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะสำหรับข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมานำเสนอกันนะคะเป็นข่าวที่ทางโรงแรมของเรานั้นได้มีการจัดงานค่ะเทศกาลพรายออฟบุรีรัมย์2026นะคะก็เป็นการฉลองความหลากหลายทางเพศนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยโดยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะที่ลานวัฒนธรรมสวนลมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดงานนะเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศนะภายใต้ชื่องานค่ะพรายออฟบุรีรัมย์2026ค่ะซึ่งงานนี้นะคะในพิธีเปิดเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายคำเกื้อมานาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนะคะจะมีนางกันนภัทรจิระไก่พงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานบุรีรัมย์ในการรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักเลยค่ะมีทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการภาคการชุมชนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่ากลุ่ม LGBTQIN
IAN Plus โอ้หลายกลุ่มนะเขาร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะ Pride Month นะซึ่งความหลากหลายและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในการตอกย้ำภาพลักษณ์บุรีรัมย์ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ

0: ท้องถิ่นสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ของเรานั้นทำกับกระทรวงการคลังก็บอกนะว่าบุรีรัมย์ไม่ได้มีดีนะแค่การเป็นเมืองกีฬานะแต่ว่าเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเป็นเมืองที่เปิดกว้างทางความคิดนะงานพลายออฟเวลัมก็ถือว่าเป็นการสะท้อนเนาะถึงความรักความเข้าใจและความสมานฉันท์ของผู้คนเนี่ยค่ะก็ถือว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้เวลัมของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะแล้วกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของทั้งขบวนพาเหรดรณรงค์สิทธิ์และความเท่าเทียมที่ตกแต่งอย่างตระการตาเนี่ยนะและมีในเรื่องของศิลปะอาการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ประยุกต์นะคะการประกวดการแต่งกายสุดสร้างสรรค์นะคะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินนะคะแล้วก็มีการออกร้านอาหารและสินค้าชุมชนด้วยอันนี้ก็หลายร้านอยู่เหมือนกันประมาณกว่าร้อยร้านเลยนะแล้วบรรยากาศนี้เขาเต็มไปด้วยสีสันนะคะความสุขสันต์ความภาคภูมิใจนะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสุขนอกจากผู้เข้าร่วมงานแต่ก็ยังช่วยนะเป็นการสร้างเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพนมของร้านนั้นน่ะให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริงนะคะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการเปิดศึกค่ะนครชัยบุรีครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลค่ะเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดิน4จังหวัดอีสานใต้นะคะซึ่งเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางที่สนามนะทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะก็มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ชาวดินนะภายใต้ชื่องานนะคะนครชัยบุรีครับก็มีนายโกศลพลโยธาผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่13เป็นเกียรติในเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะโอกาสนี้ค่ะมีนางสาวพวงเพชรต้นบุญค่ะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความเครือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมที่ดินจาก4จังหวัดนะในกลุ่มจังหวัดของภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ก็มีทั้งจังหวัดนครราชสีมานะคะบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์ค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายนะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางด้านของนายโกศลพลโยธาค่ะประธานในพิธีก็กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะพร้อมเน้นย้ำนะว่านอกเหนือจากการเขาเรียกว่าทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนแล้วเนี่ยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมิตรภาพที่ดีนะผ่านกิจกรรมกีฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะที่จะช่วยให้การประสานงานและการบูรณาการทำงานในระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะคะบรรยากาศการแข่งขันที่สนามทาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์เต็มไปด้วยสีสันค่ะมีเสียงเชียร์น่าจะกองเชียร์ทั้ง4จังหวัดเลยค่ะแล้วพวกเขารวมก็ต่างแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีของชาวดินได้อย่างน่าประทับใจนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่งแล้วก็ของพี่น้องบุคลากรกรมที่ดินในภูมิภาคอีสานใต้ค่ะมาติดตามกันต่อยังมีข่าวสารให้รับฟังกันนะไปที่อำเภอหนองกี่ค่ะก็ได้มีการจัดงานนะชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2แล้วนะอันนี้บอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ภูทารากินปาร์คอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะก็มีการจัดงานเลยค่ะชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2กันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวโดยมีพันจ่าเอกชัยยันพาสว่างในอำเภอหนองกี่เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพร้อมด้วยนายสุพิชคิดรอบนายกรัฐมนตรีตำบลหนองกี่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยนะคะภายในงานก็ยังมีนางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะเกษตรอำเภอหนองกี่ค่ะและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่นะคะแล้วก็สนับสนุนผลิตอินทผลัมเนาะสายพันธุ์ไทยของชุมชนด้วยนะคะประชาพันธุ์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ที่รู้จักมากขึ้นนะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอหนองกี่นะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็ผู้เข้าร่วมเนี่ยในงานก็ไปสัมผัสกับกิจกรรมที่มันหลากหลายนะไปเรียกว่าชิมผลผลิตอินทผลัม ลามสดใหม่นะการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะรวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะสำหรับงานชิมอิทธิพลามสายพันธุ์ไทยครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่แสดงศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่เท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอหนองกี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจและยั่งยืนค่ะยังเพิ่งทราบนะว่าอำเภอหนองกี่นะมีอิทธิพลามด้วยท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปลองชิมได้นะก็น่าจะมีหลายสวนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเวลามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเนาะที่มีผลไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์มันก็หลากหลายประเภทเนาะมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวสารที่น่าสนใจนะนี่เป็นข่าวที่เราต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ได้คว้ารางวัลนะ Silver Award ค่ะในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2519นะโดยเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายน2519ค่ะที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นชั้น22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์นั้นและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุโธปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านก็เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลนะ Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award นะคะพร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทภายในเรียกว่าพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ในรางวัลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ถือว่าเป็นการสะท้อนเลยนะถึงศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการออกแบบและการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างคำว่าผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทั้งคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรแล้วก็ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่เวทีระดับประเทศก็สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ผลิตนะองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืนนะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ขอแสดงความยินดีนะกับทั้งนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านด้วยนะคะที่มุ่งมั่นสานต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะอันนี้เป็นข่าวที่เราก็น่าชื่นชมยินดีนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวนะคะกับน้องๆเยาวชนคนเก่งของเราเนี่ยน้องแป้งค่ะวิมลสิริจอมแก้วนะอันนี้บอกว่าคว้ารางวัลพระราชทานเยาวชนสตรีไทยดีเด่นนะอันนี้เป็นระดับชาตินะคะปี2569โดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนะกรุงเทพมหานครนางสาววิมลสิริจอมแก้วน้องแป้งเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานจากการประกวดนะคะยอดสันตติไทยดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตำรายระดับชาติปี2569การประกวดครั้งนี้บอกว่าจัดโดยสมาคมขออภัยค่ะสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาตินะคะร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาบอกว่ามีการแข่งขันความสามารถใน4ด้านเลยนะได้แก่ฝีมือไทยอันนี้บอกว่าเป็นการร้อยมาลัยชำร่วยนะคะมารยาทไทยรำไทยฝีปากไทยอันนี้บอกว่าเป็นการพูดสุนทรพจน์แบบทับพลันนะซึ่งบอกว่าความสำเร็จของน้องแป้งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนครอบครัวและชุมชนนะคะที่สะท้อนถึงความสามารถแล้วก็คุณค่าของเยาวชนไทยในเวทีระดับชาติเลยนะคะท่านนี้ค่ะน้องแป้งก็ได้เข้ารับนะพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะที่ Impact เมืองทองธานีก็แสดงความยินดีกับน้องแป้งด้วยนะก็ถือว่าน้องเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงเนาะให้กับจังหวัดเวรัมของเราแล้วถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวน่ายินดีนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะเป็นข่าวสุดท้ายก็แล้วกันครับในเรื่องของงานOTOP Media 2026ก็จังหวัดของเราก็ไปขายสินค้าเหมือนกันกับงานนี้นะคะทางบรมของเราก็มีการยกพลOTOP เนี่ยไปบุกกรุงเทพกันเลยทีเดียวบอกว่าสร้างรายได้ไม่น้อยเลยนะทะลุ9ล้านบาทเลยค่ะในงาน OTOP Media 2026นะคะโดยเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่อาคาร Challenger นะฮอล์1-3 Impact เมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยบรรยากาศนี่คึกคักมากนะคะเมื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์กว่า54ร้านค้าเนี่ยก็พากันเลยค่ะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานั้นไปสู่เมืองกรุงเลยไปสู่กรุงเทพฯนครไปร่วมจำหน่ายขายกันอยู่ในงานนี้เลยค่ะโอท็อปมิดเยียร์2026ก็จัดขึ้นระหว่างที่20-28 มิถุนายน2519นะคะซึ่งทางท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านรัชนีสัพพิธีนะท่านก็มีการมอบหมายให้ทางท่านพัฒนาพิสุทธิ์วงเวียนนะคะนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่เนาะเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อนะบอกว่าผลการจำหน่ายหรือการขายในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็บอกเป็นวันที่8ของการจัดงานเนาะมีรายได้ยอดรายได้เนี่ยรวมเลยค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ของเราสูงถึง 1,163,000 บาทเลยนะคะบอกว่าเมื่อรวมยอดจำหน่ายหรือว่ายอดขายตลอด8วันนะปรากฏว่ามียอดรวมทั้งสิ้นเลยค่ะ 9,374,250 บาทอันนี้บอกเลยว่าสะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนบุรีรัมย์นะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของงานโอท็อปมิดเยียร์2026ก็ถือว่าเป็นวิธีสำคัญเลยนะคะในการที่จะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดระดับประเทศและระดับประเทศและต่างประเทศนะโดยมีการจัดแสดงนะคะแล้วก็จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะทั้งอาหารเครื่องดื่มสินค้าเครื่องประดับของใช้และผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดลำที่นำมาฝากกันในวันนี้กับรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะท้ายนี้ค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้ที่ติดตามรับฟังรายการนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นใน FM 101.5 มิเกอร์และทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะและขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่ยังรับสัญญาณบอกกับเราแจ้งนะและขอบพระคุณหลายๆท่านนะคะที่ยังติดตามกันอยู่นะตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนจบรายการวันนี้นะคะรู้สึกว่าข่าวสารค่อนข้างที่จะเยอะกันพอสมควรนะต้องขอบพระคุณจริงๆนะท่านนิติชั้นค่ะเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับพวกเราใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลัวลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุม